0: ีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย

0: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
1: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ขณะที่นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
2: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะป้องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
0: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารกว่า8ตันจากภาคเอกชนด้านการคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
4: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องช่างไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉิน ไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นาย

0: จ้างเนี่ยรับรองว่าคนนี้เป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
1: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
2: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะเอาไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
3: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่า60%ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
8: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-18 21-7 แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิทิศสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน 2-1 เกม 10-21 21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 236.6 ล้านบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน 68.8 ล้านบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 27.75 ล้านบาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เขาเรียกว่ามหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาworldwide.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
3: วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 เมตรและเวลา 18:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 89 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
10: 1นาทีกับกปท.
3: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ 40 เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
12: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับให้ทั้งทางจังหวัดและกองทัพภาคที่4ประสานงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
16: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
17: ครับสวัสดีครับ
16: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหรือวันอังคารเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของทั้งทางจังหวัดเองแล้วก็ของทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับว่าเตรียมรับน้ำท่วมยังไงอันเนี้ยท่านไปดูเรื่องอะไรบ้างครับ
17: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในจังหวัดสงขลาเองก็มีอำเภอหาดใหญ่นะครับที่เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอำเภอเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้ครับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องเจาะจงลงไปที่สงขลาเป็นหลักเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการที่จะรับปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดคะเนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าประมาณวันที่9ถึง14นะครับหรือ9ถึง16ประมาณนี้ครับโดยจะหนักสุดก็ประมาณวันที่10 11 11นะครับตุลา12ตุลาเนี่ยฮะจะค่อนข้างหนัก 3-4 วันตรงนี้ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มีน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าคุณท็อปยังจำได้เมื่อปีที่แล้วอันนั้นคือเป็นบทเรียนที่สำคัญเรื่องของความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมบางทีหน่วยอาจจะรอให้ฝนลงมาก่อนแล้วถึงค่อยไปเตรียมพร้อมเนี่ยมันไม่ทันละแต่ถ้าเกิดเราสามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมได้ก่อนสามารถตรวจสอบเช็คว่าแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งพลเรือนก็ดีหรือทางทหารก็ดีเนี่ยยุทโธปกรณ์กำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือระบบต่างๆเนี่ยมันมีความพร้อมเพียงแค่ไหนครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่านลงไปในวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
16: ครับมีจุดไหนบ้างครับผมที่ท่านมองว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในครั้งก่อนนะครับแล้วคราวนี้เรามีการแก้ไขยังไงบ้างครับ
17: คือสิ่งหลักๆครับสิ่งแรกที่ท่านลงไปดูครับท่านก็ไปดูที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่อำเภอหาดใหญ่ครับเพราะถือว่าเป็นจุดสำคัญถ้ามองในมิติของทหารก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องของการระบายน้ำครับไปดูความพร้อมของประตูระบายน้ำนั้นเพราะว่าสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นเวลาน้ำมาก็คือการระบายน้ำเนี่ยสามารถระบายน้ำได้เร็วในลงทะเลได้เร็วแค่ไหนอะไรยังไงไม่ให้เกิดน้ำรอระบายครับหรือถ้าเกิดก็ขอให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็ท่านก็ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับดูในเรื่องของทางกายภาพความพร้อมของจุดต่างๆดูในเรื่องของไปประชุมกับหน่วยงานนะครับวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดท่านไปประชุมที่มณฑลฐานบกที่42แล้วก็ไปเรียกทางผู้คับหน่วยทหารก็ดีหรือทางพลเรือนครับภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมชนทางกรมป้องกันบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจังหวัดกรมชนอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วมาพูดง่ายคือท่านใช้คำที่น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าอยากให้ทุกหน่วยเนี่ยมองสถานการณ์บนกระดานเดียวกันก็คือพูดคุยกันให้รู้เรื่องกันก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราจะทำเป้าหมายที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือแน่นอนเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าท่านก็นิยามว่าน้ำในสถานการณ์เนี้ยน้ำคือข้าศึกคือคุณท็อปต้องมองว่าท่านเป็นทหารมาดั้งเดิมนะครับแล้วก็การทำงานของทหารเนี่ยมันต้องกำหนดข้าศึกขึ้นมาคือจริงอยู่เราก็เข้าใจละว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับห้ามธรรมชาติได
16: ้
17: นะครับการฝนตกหนักหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปห้ามได้แต่เราต้องกำหนดเป้าหมายคืออันนี้ท่านก็เลยกำหนดเป้าหมายว่าขอให้มองกันว่าน้ำเป็นข้าศึกนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดการข้าศึกยังไงให้ข้าศึกนั้นสามารถอยู่ในการควบคุมของเราให้ได้ครับการที่พูดคุยกันในลักษณะนี้กับหน่วยต่างๆพอเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน มันก็ช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นครับ
16: ครับทีนี้ครับทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงกำลังพลน่ะพร้อมที่จะสนับสนุนทางจังหวัดแล้วใช่มั้ยครับในการที่ถ้าเกิดรับมือหรือว่าแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆครับ
17: ใช่ๆครับก็คือวันนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนของมณฑลทหารบกถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่หมายเลข41 42ถึง46อ่ะครับเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีการตรวจเช็คความพร้อมของแต่ละหน่วยเพราะมณฑลทหารบกถือว่าเป็นหน่วยในพื้นที่ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของทางภาคใต้ครับแล้วก็ตรวจเช็คกันแล้วครับว่ากำลังพลพร้อมไหมยุทธปกรณ์พร้อมไหมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันพร้อมไหมสามารถพูดคุยแล้วก็สั่งการไปยังหน่วยรองได้หรือเปล่าหน่วยรองในที่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยระดับกองร้อยกองพันครับที่จะต้องลงไปในพื้นที่ตามจุดต่างๆมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนว่าหน่วยนี้รับผิดชอบในโซนนี้นะก็คือพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็แบ่งงานกับทางพลเรือนด้วยครับอีกอันนึงที่ท่านก็กำชับนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ทางท่านอดุลด้วยเวลาท่านลงไปเนี่ยก็ในเรื่องของความพร้อมของโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคนไข้ผู้บาดเจ็บที่อาจจะจำเป็นที่ต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายในช่วงของน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็เน้นย้ำในประเด็นนี้ยูกยาต้องพร้อมแล้วก็ต้องแยกผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วยออกจากกันอย่าให้เข้ามาอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะแน่นอนมันมีโอกาสที่ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือดูในแบบทุกๆมิติครอบคลุมหมดเลยรวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้สูงวัยผู้พิการต่างๆเนี่ยก็คือให้ดูทั้งระบบจริงๆเลยครับครั้งนี
16: ้ครับผมจริงๆก็หลายสถานการณ์นะครับเพราะว่าในช่วงฝนตกหนักที่ท่านโฆษกเล่าเนี่ยช่วงที่9ถึง14หรืออาจจะยาวถึง16เนี่ยครับนอกจากสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะเสี่ยงแล้วเนี่ยท่านเองก็ต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการประชุมใหญ่คือประชุม IMF แล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยถูกไหมครับให้ควบคู่กัน2ด้านเลย
17: ใช่ครับแล้วก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าเราคาดคะเนว่าจะมีชาวต่างชาติมาร่วมประชุมถึง 15,000 คนฉะนั้นสถานการณ์ฝนนะครับหรือสถานการณ์น้ำในช่วงเวลานั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับก็คือเราไม่สามารถที่จะห้ามน้ำไม่ให้หรือฝนไม่ให้ตกได้แต่เราจะต้องสามารถที่จะควบคุมแล้วก็อย่างน้อยบรรเทาปัญหาหากเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆครับให้ลดลงหรือให้น้อยที่สุดได้ครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีท่านอย่างในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยก็พูดย้ำเสมอทุกๆวันว่าทุกคนต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องเห็นภาพของสถานการณ์เดียวกันอย่างทุกๆเช้าเนี่ยท่านจะให้ทางกรมอุตุกรมชลประทานมาบรีฟหรือมาพูดให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมฟังว
16: ่
17: าสถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำมีการระบายน้ำยังไงบ้างกรมชลทำได้แค่ไหนยังไง อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพอทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรแล้วทิศทางน้ำกำลังจะไหลไปตรงไหนเราต้องพร้อมอะไรยังไงเครื่องผลักดันน้ำมีไหมแล้วก็เครื่องสูบน้ำมีเพียงพอหรือเปล่าต้องโยกย้ายจากที่ไหนมาช่วยกันมันจะเห็นเป็นภาพรวมอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลหรือเป็นภาพที่ดีมากๆเลยครับในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในครั้งนี้ครับ
16: ครับผมอีกเรื่องนึงครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ยังคงลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมการฟื้นฟูพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ครับอยากจะขอถามว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มทำงานประสานกันเป็นภาพเดียวตามที่ท่านต้องการหรือยังครับหรือต้องปรับอะไรอีก
17: ผมว่าจากช่วงแรกถ้าเทียบกันนะครับจากช่วงแรกมาถึงช่วงนี้ครับเป็นภาพที่ก็อย่างน้อยมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นพอระดับผู้บัญชาระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนว่าบางทีหลายคนอาจจะมองโอ้โหทำไมต้องระดับรัฐมนตรีต้องลงไปในพื้นที่ก็คือการที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยหนึ่งคือทำให้รัฐมนตรีท่านได้เห็นภาพด้วยตัวท่านเองว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นไงแล้วมันต้องแก้ปัญหาตรงไหนมันจะทำให้ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้อย่างตรงเลยไม่ต้องผ่านขั้นกลางหรือคนกลางในการสื่อสา รพอเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บท่านก็สามารถที่จะบัญชาการแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นนะครับในการสนับสนุนเครื่องมืออันนี้ผมอยากจะขอย้ำอีกทีนึงว่าท่านพูดเสมอนะครับว่าป บทบาทของกองทัพหรือบทบาทของทหารในการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้คือเป็นบทบาทสนับสนุนเช่นท่านพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตามนะครับแต่ท่านไม่เคยแสดงว่าท่านมานำในเรื่องของการทำงานตรงนี้ท่านจะพูดเสมอว่าจะให้พื้นที่ก็คือเขตหรือกทม.เนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนขาดเหลืออะไรต้องการอุปกรณ์ต้องการทหารเข้ามาช่วยเหลือตรงไหนเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะประสานแล้วก็ให้กำลังทหารเข้ามาสนับสนุนกทม.ในการแก้ปัญหาอันนี้คือนี่คือในแนวทางหรือนโยบายในการดำเนินการของท่านในครั้งนี้ครับ
16: ครับผมก็สอดคล้องนะครับจากที่ท่านโฆษกเล่าเพราะว่าท่านถ่อมตัวมากเพราะว่าจากที่ได้เห็นท่านสัมภาษณ์เนี่ยท่านจะออกตัวเลยวันนี้ท่านมาเป็นลูกน้องของท่านปลัดกรุงเทพมหานคร
17: ใช่ครับ
16: ครับผมครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับแม้ว่าทหารเนี่ยตอนนี้จะมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่ก็ตามครับแต่ว่าการที่ทหารเนี่ยลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเงี้ยครับมันมีผลสะท้อนเชิงบวกจากประชาชนกลับมาอันนี้ท่านโฆษกมองว่ามันเป็นกำลังใจคนทำงานหน้างานตอนนี้ยังไงบ้างครับผม
17: โอ้แน่นอนครับเหมือนช่วงสถานการณ์ไทยกัมพูชาคุณท็อปก็กำลังใจคือประชาชนหลายคนถามว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างไห
16: ม
17: ผมก็พูดเสมอบอกขอกำลังใจก็แล้วกันการที่เราโพสต์ข้อมูลดีๆชื่นชมอะไรต่างๆมันเป็นกำลังใจครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้แค่โพสต์ข้อความดีๆแล้วก็ชื่นชมกำลังทหารมันก็ถือเป็นกำลังใจที่ช่วยกันครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่ทหารนะครับผมต้องชื่นชมทางพลเรือนไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทางกทม.หรือหน่วยงานต่างๆจังหวัดต่างๆก็ตามเนี่ยครับก็เขาก็ทำงานกันเต็มที่ผู้ว่าจังหวัดในแต่ละวันที่ประชุมช่วงเช้าครับก็ดูเหมือนมีพลังนะมี energy เพราะว่าพอเห็นว่าพอเขาขออะไรไปรูปแล้วขอมันได้ตามที่เขาขอเนี่ยมันทำให้เขามีความหวังครับ
16: ผม
17: เห็นประกายแสงสว่างในสายตาของทุกๆคนตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานนะครับคุณท็อป
16: ครับผมก็กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมีมุมมองมีแนวคิดดีๆให้กันมันก็จะทำให้เราช่วยกันจับมือผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นขึ้นนั่นเองครับผม
17: ใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับ
16: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับที่มาพูดคุยบอกเล่าให้เราฟังถึงภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
17: ด้วยความยินดีครับ
16: ครับค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
17: ครับสวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
19: ท่านผู้ฟังคะสมาชิกวุฒิสภาเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีคาดการและแจ้งเตือนอุทกภัยล่วงหน้าเพื่อยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: ข้อข่าวเล่าประเด็น
21: จากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปี2569ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่แนวทางการบริหารจัดการน้ำจึงจำเป็นต้องปรับจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีโดยนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเสนอให้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานทั้งข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ำและข้อมูลจากพื้นที่พร้อมนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าภายใต้หลักรู้ก่อนเตือนก่อนและเตรียมรับมือก่อนพร้อมเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านโทรศัพท์ระบบฉุกเฉินแอปพลิเคชันและเสียงตามสายชุมชน
22: แต่สิ่งที่เราต้องรู้ว่าจุดที่น้ำจะท่วมแต่คำถามคือเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่คือผมอยากจะเห็นการนำเรื่องของ Big Data เรื่องของ AI เรื่องของ GIS มาใช้ทำระบบคาดการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เช่นถ้าฝนตกในพื้นที่หนึ่งปริมาณเท่านี้อีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าจุดไหนมีโอกาสน้ำท่วมไอ้แบบนี้นะครับเราควรที่จะต้องรู้ก่อนที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบ
21: นอกจากการเตือนภัยล่วงหน้าแล้วหากสถานการณ์ขยายวงกว้างยังเสนอให้มีศูนย์บัญชาการฉุกเฉินเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถติดตามพื้นที่น้ำท่วมระดับน้ำจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบช่วยให้การประสานงานและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนการดำเนินการระยะยาวควรวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและจุดเสี่ยงเพื่อจัดลำดับการลงทุนทั้งการเพิ่มเครื่องสูบน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำและพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์น้ำสำหรับวางแผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ
22: ผมอยากจะเสนอแนวคิดเรื่องของ One Water Data เอาให้เป็นแพลตฟอร์มแต่ละหน่วยงานเนี่ยยังแบบมีฐานข้อมูลของตัวเองแต่ต้องมีมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผมยกตัวอย่างนะครับข้อมูลจากของระบบเซ็นเซอร์ของระดับน้ำข้อมูลของเรดาร์น้ำฝนข้อมูลน้ำเทียมและจากข้อมูลน้ำท่วมจากประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามาเราสามารถนำเข้าระบบกลางได้และที่ประชาชนสามารถดูผ่านแผนที่ดิจิตอลแมปได้ว่าพื้นที่ไหนกำลังเสี่ยง
21: ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานผ่านกลไกรัฐสภาและคณะกรรมการพร้อมเสนอให้มีระบบติดตามงบประมาณและผลการดำเนินโครงการโดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาและตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งนี้เป็นข้อเสนอเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครจากการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การคาดการป้องกันและเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
0: หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดแต่สิ่งที่ต้องเผชิญตามมานั่นคือขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนขนย้ายออกมาทิ้งจำนวนมากซึ่งกรุงเทพมหานครมีวิธีจัดการกับขยะเหล่านี้ติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
2: หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะล้างคราบความสกปรกและสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำท่วมขังซึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำและประชาชนนำออกมากองสุมกันเป็นจำนวนมากทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนรวมถึงของใช้ภายในบ้านเรือนซึ่งขยะบางประเภทเกินกำลังขนย้ายของรถกำจัดขยะหรือรถอัดขยะทั่วไปโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทางด้านกำลังคนและรถที่ใช้จัดเก็บขยะโดยเฉพาะรถที่สามารถทุบทำลายขยะชิ้นใหญ่ให้เล็กลงจนรถอัดขยะสามารถขนย้ายได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในขณะนี้ให้แยกการทิ้งขยะในครัวเรือนเช่นเศษอาหารออกจากการทิ้งขยะชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพื่อลดอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ให้สามารถจัดเก็บขยะแต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างเหมาะสม
5: ขยะชิ้นใหญ่ที่อยู่ริมถนนหรือในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เยอะจริงๆคือมันไม่สามารถเก็บด้วยรถอัดปกติที่เราเก็บขยะทั่วไปได้ก็ต้องเป็นรถดำทั้ง6ล้อ10ล้อนะครับเอาจริงๆปอพอก็ช่วยเยอะเพราะว่าเครื่องจักรปอพอเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งก็คือสามารถคีบขยะทั้งกองแล้วก็เอาไว้รถดำได้เลยก็คือลดกำลังคนได้อย่างมากคือเราแบ่งชัดเจนครับรถอัดเนี่ยจะวิ่งเก็บขยะชุมชนขยะชุมชนทิ้งไว้ไม่ได้แต่เนี่ยเขาจะออกภารกิจตอนกลางคืนส่วนไอ้พวกที่มาเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ใช้รถดำแทนเนี่ยเขาจะเน้นตอนกลางวันถ้าเราเอาขยะชุมชนไปขึ้นรถดำเนี่ยมันก็ทำให้เหม็นแล้วมันก็จัดการลำบากที่เราลงได้ตอนนี้ก็คือช่วยแยกขยะบนกองหน้าบ้านคุณหรือว่าริมถนนเนี่ยอย่าเอาขยะทั่วไปมารวมได้ไหมเพราะนั่นมันส่งกลิ่นเหม็นจริงๆแต่ชิ้นใหญ่เราก็ต้องทยอยเพราะว่ามันก็ต้องมีรอบรถมีอะไรใช้คนงานเยอะก็ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนด้วยชิ้นใหญ่มันเก็บยากนะต้องเอารถมาทุบให้มันเล็กกว่าจะยกขึ้นได้มันไม่ใช่อยู่ดีจะมายกโซฟาขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยครับ
2: ขณะที่เสียงสะท้อนของประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้า28ที่กำลังอยู่ในภาวะของการฟื้นฟูอย่างนายภัยรัตน์เลิศเพ็ญพัก ได้เล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินจำนวนมากทำให้หลังน้ำลดผู้คนในพื้นที่จึงทยอยขนย้ายขยะในที่พักอาศัยมาวางกองรวมกันและหลายคนซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการฟื้นฟูบ้านเรือนก็ไม่มีเวลาและแรงกายใจในการแยกขยะประเภทต่างๆยอมรับว่าแม้เจ้าหน้าที่จะทยอยขับรถมาเก็บขยะไปอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณขยะสะสมที่ถูกขนออกมาทิ้งใหม่ก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
1: หลังจากน้ำลดแล้วเหรอของก็เสียหายเยอะเราก็ต้องขนมาไว้ตามอย่างนี้แหละก่อนน้ำท่วมมันก็อีกเรื่องนึงไงพอหลังน้ำท่วมเนี่ยทุกคนคือมันแยกไม่ได้หรอกมีอะไรก็ทิ้งหมดแหละมันไม่มีใครมานั่งแยกน้อยคนที่มันจะมานั่งมีเวลามานั่งแยกเพราะมันมีรถปตท.เข้าเก็บขยะทุกวันอยู่แล้วไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรไงคือปัญหาก็คือมาจากน้ำนี่แหละถ้ามันไม่มีน้ำท่วมอ่ะนะขยะก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ที่3ที่4รถปตท.ก็เข้ามาทุกวันมาทุกวันอยู่แล้วทุกคืนบางส่วนก็ยังมีอยู่ออกมาไม่หมดเหนื่อยด้วยอ่ะเขากล่าวว่าเคยถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกมาเก็บจนหมดเขาไม่เป็นเราก็ไม่รีบอะไรทำเท่าที่ทำเราไหวอ่ะ
2: การแก้ปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครในการฟื้นฟูพื้นที่อาจสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารกับประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยหากประชาชนเข้าใจเห็นความสำคัญและร่วมมือในการจัดการขยะร่วมกับเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จะง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งหากเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดขยะในพื้นที่ได้เร็วขึ้นก็จะเป็นผลดีกับประชาชนด้วยเช่นกันทั้งในด้านคุณภาพชีวิตการสัญจรและการไม่มีกลิ่นรบกวนจากขยะเหล่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
19: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผลักดันทะเลแหวกและจุดส่องนกอพยพเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนภาคตะวันออกติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: เกาะมันในเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดในหมู่เกาะมันตั้งอยู่ที่ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ131ไร่จุดไฮไลท์ที่โดดเด่นคือทะเลแหวกหรือสันหลังมังกรเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสันทรายช่วงน้ำลดมีความยาวประมาณ600ถึง700เมตรจะเห็นชัดเจนที่สุดช่วงน้ำลดต่ำสุดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจุดดำน้ำตื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะแนวปะการังของพื้นที่หมู่เกาะมันจะอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสิ่งสำคัญเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ขณะเดียวกันที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือหรือฟื้นฟูหอยมือเสือโดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะมันในนายสุรชัยภาสดาผู้อำนวยการศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล่าให้ฟังว่าถือเป็นแหล่งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกที่สำคัญของจังหวัดระยองที่มีแนวปะการังธรรมชาติสวยงามและแหล่งปะการังเทียมที่มีความสมบูรณ์มากโดยปะการังเริ่มเจริญเติบโตและยึดเกาะแน่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเกาะมันในยังเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุบาลเต่าและการรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือป่วยจากเครือข่ายภาคประชาชน
7: พื้นที่เกาะมันในนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วให้ความมั่นใจได้เลยคือเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะครับนอกจากเราจะมีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ยังมีแหล่งที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งทํากิจกรรมของนักอนุรักษ์ทุกท่านนะครับเราก็ยินดีต้อนรับในการทํากิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับเราก็จะมีเจ้าที่จัดดูแลเรื่องของความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ท่านในขณะที่มาเที่ยวที่หมู่เกาะมันครับผม
6: สำหรับช่วงเวลาท่องเที่ยวเหมาะที่สุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบไร้มรสุมส่วนช่วงฤดูมรสุมคลื่นลมจะแรงและน้ำทะเลขุ่นไม่เหมาะกับการดำน้ำซึ่งผู้ประกอบการจะหยุดให้บริการในช่วงดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันเกาะมันในกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายดูนกและทีมสร้างสารคดีทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากเป็นจุดพักของนกอพยพหลากหลายสายพันธุ์แหล่งใหญ่อีกแห่งของประเทศโดยนางสาวโสภาพรเลิศลักษณ์สิริกุลเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานเล่าว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีเกาะมันในจะกลายเป็นสวรรค์ของนกอพยพหลากหลายชนิดที่เลือกอพยพข้ามทะเลมาจากทางใต้สู่ภาคตะวันออก ดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองได้เตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักถ่ายภาพธรรมชาติไว้พร้อมสับไม่ว่าจะเป็นบ่อนกแนวพรางถ่ายภาพเพื่อไม่ให้นกรู้สึกตื่นกลัวช่วยให้นักท่องเที่ยวและช่างภาพสามารถเก็บภาพนกในทุกมุมที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิด
8: เป็นที่นิยมค่ะช่วงที่มีนกมาค่ะจะมีสมาคมนกพานักท่องเที่ยวมาดูแล้วก็พาผู้สนใจคนทำสารคดีมาดูนกทางเราอะค่ะก็จะมีบ่อนกแล้วก็มีพื้นที่จัดสรรไว้ให้สำหรับถ่ายภาพมีแนวพรางอะค่ะสำหรับถ่ายภาพเพื่อให้นกอะไม่รู้สึกตื่นกลัวการที่เราจะถ่ายรูปนกได้ในมุมที่สวยอะค่ะก็จะมีมากค่ะ
6: ปัจจุบันหมู่เกาะมันในมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 31,000 ถึง 35,000 คนต่อปีโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์อย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็มาเจอกับพวกเรา2คนนะครับคุณทรงพลแล้วก็ผมณัฐพงศ์นะครับในช่วงเช้าวันนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีทีมงานของเราด้วยนะครับคุณสายชนีสังคุณทูชัยคำรอดนะครับช่างเทคนิควันนี้ประสานงานคุณนวพันธ์สมหมายนะครับแล้วก็ Facebook Live โดยทีมงาน New Media นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเพจไลฟ์แล้วนะครับไปไลฟ์ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ครับก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็วรรคเป็นคำว่าไลฟ์ภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ก็ไปเจอกันที่เพจนี้ได้แล้วก็ทักทายกันมาได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับจับตาครับงานประชุมระดับโลกประจำปีนะฮะ IMF World Bank Annual Meeting นะฮะ IMF World Bank Annual Meeting นะฮะเป็นการประชุมนะฮะกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ประชุมครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไทยได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเวทีหนึ่งที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพของไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการเงินแล้วก็การลงทุนนะครับก็ต้องติดตามดูน้ำท่วมฮะเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับลดลงฮะจากสถานการณ์น้ำท่วมทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าแห่งประเทศไทยก็มีการประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนี้ครับว่าจะมีการขยายตัวสักเท่าไหร่นะครับ
2: ครับ
1: ส่วนปภ.ฮะเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ออกมาชี้แจงบอกว่าประชาชนเนี่ยสามารถรับเงินเยียวยาได้2ส่วนบวกกับอีก1นะฮะทำไมต้องบอกว่า2ส่วนบวกกับอีก1
2: ครับ
1: 2ส่วนเนี่ยคือภัยที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ไม่เกินวันที่1ตุลานะครับตรงนี้ก็จะได้เงินเยียวยาเนี่ยในส่วนของปภ.แล้วก็ครม.นะครับตรงนี้ก็จะได้รับเงินในส่วนนี้ส่วนใครที่เกิดภัยหลัง1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะเป็นเงินประกันภัยพิบัตินะครับก็มีการชี้แจงรายละเอียดกันพอสมควร
2: ครับ
1: เรื่องการย้ายในอำเภอบ้านสร้างฮะอันนี้ก็เป็นดราม่าในโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าพอในโลกออนไลน์เนี่ยคนก็เห็นคอนเทนต์ของนายอำเภอที่ถูกย้ายนะครับว่าลงพื้นที่ทำนู่นทำนี
2: ่
1: นะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทางด้านของจังหวัดนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าในอำเภอทางด้านของอบต. อบจ. อะไรต่างๆเนี่ยก็รายงานในอีกทิศทางนึงในโซเชียลเนี่ยมีการทำคอนเทนต์เนี่ยคนก็เข้าใจอย่างนึงบอกว่าอ้าวในอำเภอลงพื้นที
2: ่
1: นะครับมาทำไมโดนปลดแต่พอในทางราชการในกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรายงานจากผู้ว่ารองผู้ว่าที่รักษาการในตอนนี
2: ้
1: แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็รายงานในอีกทิศทางหนึ่งนะครับจึงเป็นคำสั่งออกมาให้ย้ายในอำเภอท่านนี้เนี่ยจากบ้านสร้างล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกย้ายไป
2: ฝั่งลพบุรี
1: ลำสนธิใช่ไหมที่จังหวัดลพบุ
2: ร
1: ีนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นซักฟอกรัฐบาลฮะ18รัฐมนตรีนะฮะที่ถูกซักฟอกนะฮะดู18รายชื่อแล้วนะครับน้ำเงินล้วนๆฮะไม่มีสีแดงเจือปนเลยครับ
2: ไม่มีเลยนะ
1: เออนะฮะแล้วก็บางสำนักนี่มาครบนะฮะไม่ค่อยจะเคยเจอแบบนี้ฮะ
2: ครับ
1: สำนักนายกรัฐมนตรีฮะรัฐมนตรี4ท่านมาครบเลยฮะ
2: 4คนเลย
1: มีรายชื่อนะครับ คนที่มีรายชื่อเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะต้องภูมิใจนะครับนั่นคือท่านจะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ18คนเนี่ยคำถามเวลาพอไหมครับได้ข่าวว่าเขาจะเอา5วัน
2: โอ้โห
1: 4วัน5คืนหรือจะเอา5วัน5คืน
2: ครับ 5วัน5คืนเลยเหรอ
1: เอาคุณจะแบ่งยังไง18คนเน
2: ี่
1: ย
2: มันก็เยอะนะ
1: 18คนที่รวมนายกด้วยนะฮะ
2: ครับเพราะเป็นรายบุคคลนะ

0: การเกษตรที่ราคาตกต่ำเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ทุกปี
1: ครับ
0: มันเป็นปัญหาอย่างนี้ทุกปีแล้วยิ่งเกิดภัยน้ำท่วมอะไรต่างๆด้วยเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงเกษตรเนี่ยที่นำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเดอะซันของผมเนี่ย
1: ครับ
0: เอ๊ะพรรคสีส้มเนี่ยเขามองข้าม
1: ไม่มีการซักฟอกในครั้งนี
0: ้แต่ในสมัยท่านผู้กองอ่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยแหมโดนเอานะฮะ
1: ครับ
0: มันเกิดอะไรขึ้นสรุปแล้วมันคือการเมืองหรือว่าการพิจารณาจากผลงานและข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: อันนี้เราก็จะมองได้ว่าเอ๊ะทำไมรอบนี้เนี่ยสีน้ำเงินหมดเลยที่โดนอภิปราย
1: ครับ
0: ไม่มีสีแดงเจือปนเลย
1: คุณสุภจีก็น่าจะดุโดนไปเยอะเหมือนกันนะผมว่า
0: คุณสุภจีก็โดน
1: ดูในเรื่องของพาณิชย์ไงราคาพืชผลต่างๆ
0: เขาคุมกรมการค้าภายในใช่ใช่แต่ว่าการดูแลเกษตรกรเนี่ยจากน้ำท่วมการดูแลเกษตรกรจากพืชผลทางการเกษตรเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยมันคือกระทรวงเกษตร
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วกระทรวงเกษตรเนี่ยแล้วก็มีกรมชลประทาน
1: ครับ
0: กรมชลประทานสังกัดกระทรวง
1: เกษตร
0: ใช่นะฮะก็ไม่ตกเป็นจำเลยใช่ไหมมันมีอะไรแปลกๆเนี่ยในการอภิปรายในครั้งนี้ที่เรามองแล้วเนี่ยยังไงก็การเมือง
1: ครับ
0: ยังไงก็การเมืองเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันดูฮะเราไปดูการประชุมระดับโลกกันฮะ IMF World Bank Annual Meeting นะฮะเมื่อวานนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮะก็ออกมาเปิดเผยความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ชื่อภาษาอังกฤษคือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้านะครับเริ่มต้นวันจันทร์12ตุลาคมนะครับตอนนี้มีคนลงทะเบียนร่วมงานทะลุ 16,000 แล้วนะฮะคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานระดับโลกครั้งนี้ 20,000 คนนะฮะเป็นอย่างน้อยโดยประเทศไทยเนี่ยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับนะฮะผู้ที่เข้ามาร่วมงานมีผ้าไทยในการตกแต่งสถานที่นะฮะรวมถึงอาหารไทยระดับสากลแหมมีอะไรบ้างท่านไม่ได้แจกแจงแต่แน่นอนละพอฝรั่งเห็นผ้าไทยเนี่ยเขาก็บอก Amazing พอได้รับประทานอาหารไทยเขาก็ต้องบอกว่าโอ้โหอร่อยนะครับ Delicious นะฮะประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมนะฮะในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งนะฮะโดยประกาศจุดยืนในฐานะประเทศที่มีอำนาจระดับกลางที่สวมบทบาทเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่จะเล็งเห็นศักยภาพของไทยไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจตลอดจนการดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากรัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพฮะหรือว่า Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลท่านรองนายกเอกนิติก็บอกด้วยนะครับว่าไทยยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการ Royal Pavilion เพื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center เรื่อง AI แล้วก็เรื่องของมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมฮะเพื่อตอกย้ำการเป็นศักยภาพความเป็นผู้นำสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดมัดเม็ดลงทุนเม็ดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกครับอ่ะนี่คือการประชุมระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันจันทร์หน้านี้ครับไปดูเรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างครับว่าเราจะต้องมีการประเมินเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงปลายปีใหม่หรือไม่ครับ
1: ครับต้องบอกว่าในช่วงของการที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ส่งผลในเรื่องของความเชื่อมั่นของคนไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทางผลสำรวจดัชนีความมั่นเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนกันยายนนะครับก็เป็นการสำรวจในช่วงของปลายไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็มีการเผยผลในเรื่องนี้ออกมาโดยทางคุณธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับมีการเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นดังกล่าวนะครับว่าในส่วนของเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยระดับจะอยู่ที่ 53.2 ลดลงมาเป็น 52.1 นะครับเนื่องจากว่าผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกเนี่ยในประเทศตอนนี้นะครับปรับตัวสูงเกิน40บาท

0: ต่อลิตรไปแล้วก็เลยส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวลงนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับลดลงในครั้งนี้นะครับก็เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับและก็ไม่มีเหตุที่เกิดซ้ำอีกรวมถึงในเรื่องของราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงก็จะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยกลับมาปกตินะครับก็คาดการณ์ว่าจะเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจของไทยปี2569นี้นะครับก็ยังคงมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะครับขณะที่ปัจจุบันนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ที่จะต้องดูในเรื่องของน้ำท่วมผลกระทบจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF 2026นี้นะครับก็จะต้องมาดูบรรยากาศตรงนี้รวมถึงเทศกาลกินเจที่กำลังจะถึงนะครับวันนี้ก็เริ่มล้างท้องกันแล้วนะครับยังไงก็ต้องเอามาประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี69นี้จะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 หรือไม่นั่นเองนะครับซึ่งทางคุณธนวัฒน์นะครับบอกว่าภาคธุรกิจก็มีการประเมินเศรษฐกิจว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้านี
1: ้
0: นะครับหากสถานการณ์น้ำท่วมมีการปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ปัจจัยกดดันต่างๆเนี่ยมีการคลี่คลายนะครับโดยการลงทุนและก็การจ้างงานก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกตินั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับช่วงที่ผ่านมาเดือนกันยายนอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องที่เกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับทำให้ตัวเลขก็เลยจำเป็นที่จะต้องลดมานิดนึงนะครับ
1: นะฮะลดเดิมนี่เขาคิดไว้เท่าไหร่อ่ะ
0: 53.2 นะครับแล้วก็ลดลงมาเป็น 52.1
1: 52.1
0: ครับ
1: อันนี้คือดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะฮะที่มีการปรับลดลงนะฮะแต่ว่านี่คือการพยากรณ์ล่วงหน้าตัวเลขที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ออก
0: ครับ
1: นะแต่ว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเขาพยากรณ์ว่าจากปัจจัยที่มันเกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยแนวทางในการที่จะเดินหน้าสู่เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่มีการขยายตัวเนี่ยตัวเลขมันจะเป็นสักเท่าไหร่อารมณ์เหมือนพยากรณ์อากาศแหละพยากรณ์ว่าสิ่งที่มันจะเกิดในอนาคตเป็นอย่างไรภาคธุรกิจและภาคประชาชนจะได้เตรียมตัวนะฮะซึ่งดูจากตอนนี้แล้วนะฮะเมื่อเช้าน้ำมันขึ้นราคาใช่ไหมฮะ
0: ใช่เมื่อเช้าขึ้นไปเกือบบาทนะ
1: น้ำมันขึ้นราคา
0: 75สตางค
1: ์อันดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าสถานการณ์โลกเนี่ยตอนนี้ก็ไม่สู้ดีมากนักเพราะว่าเรื่องของตะวันออกกลางแล้วก็การส่งออกเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยคือต่างชาติเนี่ยเขาก็มีปัญหาการเงินในประเทศของเขานะครับครั้นเนี่ยเขาจะมาเที่ยวบ้านเราหรือว่าเขาจะมาซื้อของจากบ้านเราเนี่ยเขาก็คิดถูกไหมฮะเหมือนคุณมีเงินในกระเป๋าเนี่ยของมันแพงขึ้นคุณจะจ่ายเท่าเดิมไหมใช่ไหมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการที่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็ลดลงดังนั้นรัฐเนี่ยจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้ประชาชนรู้สึกว่าอ๋อตอนนี้มันดีขึ้นแล้วแล้วฉันก็อยากจะใช้เงินไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดสภาพซบเซาในทางเศรษฐกิจสิ่งที่ทำตอนนี้เนี่ยก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย 60/40 ไทยช่วยไทยพลัสให้คนรู้สึกว่าอ๋อฉันมีเงินในกระเป๋าแล้วก็ฉันอยากใช้เงินร้านค้าร้านรวงเนี่ยก็มีความคึกคักเราก็จะเห็นในช่วงนี้ 3-4 เดือนที่ผ่านมาแต่พอหลังจากหมด 2,000 นี้ไปแล้วเนี่ยผมว่าไม่ต้องรอเดือนหน้าแหละเอาเดือนนี้ก่อน
0: เดือนนี้
1: เอาเดือนนี้ก่อน
0: คือเขาเพิ่มให้2เดือนแต่ว่ายังเป็นยอด 1,000 บาท
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าบางทีมันอาจจะใช้ไม่ถึง2
1: เดือนเน
0: ี่ย
1: เดือนนึงเนี่ยก็หมดแล้วดูจากการใช้เมื่อ3เดือนที่แล้วถ
0: ู
1: กไหมฮะ
0: บางทีวัน
1: ถึงเดือนก็ได้ใช่เพราะวันละ200
0: ครับ
1: 200เนี่ยคุณใช้เต็มแม็กเนี่ยกี่วันหมด
0: 5 วัน
1: ก็หมดใช่ไหมเอาเต็มเหนียวแบบประหยัดนะก็ประมาณครึ่งเดือนอ่ะ15 วันพอหมดมาตรการตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเนี่ยตอนนี้เอาล่าสุดเลยนะคือต้องจ่ายเงินเยียวยาดูแลความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดพูดได้ง่ายต้องจ่ายเงินต่างๆเนี่ยให้ประชาชนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับเมื่อวานนี้ปอพอเนี่ยก็บอกว่าช่องทางในการที่จะรับเงินเยียวยาเนี่ยเป็นยังไงและจำนวนเงินที่ประชาชนได้รับเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินสักเท่าไหร่นะครับเมื่อวานผมฟังเนี่ยผมก็ใจชื้นเพราะตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าโอ้ยบ้านชั้นน้ำท่วมขนาดนี้เธอให้มาหลังละ 9,000 เองเหร
0: อ
1: ตู้เย็นอะไรบ้านก็พังแล้ว 9,000 เนี่ยมันก็
0: จะพอเลย
1: พอสรุปมันก็จะมี2ส่วนนะ
0: ครับ
1: สำหรับคนที่จะได้รับตอนน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงบอกว่าการช่วยเหลือประชาชนอ่ะมันมี3ส่วน เอา2ส่วนแรกก่อนก็คือ2ส่วนแรกก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อน1ตุลาคม69นะครับตรงนี้จะเป็นเงิน2ส่วนที่จะมาให้กับประชาชน1เงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังอำนาจหน้าที่เป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆส่วนกทม.ก็คืออำนาจของกทม.และอธิบดีปภ.เป็นการช่วยเหลือเยียวยาของการจ่ายเงินนะครับเช่นค่าซ่อมที่อยู่อาศัยประจำถ้าบ้านคุณพังนะครับเขาก็จะจ่ายให้หลังละไม่เกิน 88,600 บาท
0: ครับ
1: ค่าเช่าบ้านพักก็ไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือน
0: ครับ
1: ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทนี่ตรงนี้ต้องดูเครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวเพราะว่าบางคนขับแกร็บ
0: ครับ
1: บางคนขับแท็กซี่บางคนอะไรอย่างนี้เนี่ยถือเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพหลักไหม
0: ถ้ารถจมน้ำต้องไปดูในหลักเกณฑ์นะ
1: ถ้าผมมองนะ
0: ครับ
1: ผมมองว่าใช
0: ่
1: ก็เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพหลักเอาผมใช้รถสาธารณะผมจดสาธารณะ
0: แต่คำว่าเครื่องมือ
1: แต่ว่าคุณต้องจดเป็นรถสาธารณะนะฮะในการรับส่งไม่ใช่รถยนต์ส่วนบุคคลถ้ารถยนต์ส่วนบุคคลอาจจะไม่เข้าเกณฑ
0: ์
1: เครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวไม่เกิน 13,500 บาทค่าบาดเจ็บสาหัสกรณีนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเกิน3วันช่วยเหลือ 5,000 บาทหากบาดเจ็บพิการ 16,500 ค่าจัดการศพไม่เกิน 35,700 ต่อรายซึ่งหากเป็นหัวหน้าครอบครัวจะได้รับเพิ่มเป็น 35,700 บาทซึ่งผู้ประสบภัยต้องทำยังไงอยากจะได้เงินตรงนี้นะต้องไปยื่นคำร้องขอการเยียวยาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้ากรุงเทพก็สำนักงานเขตกรุงเทพนะครับเงินก้อนนี้จังหวัดจะเริ่มทยอยจ่ายเงินแล้ว
0: ครับ
1: จะเริ่มก็เริ่มจะทยอยจ่ายเงินแล้วพูดง่ายๆจ่ายไปแล้วพอบอกจะนี่คือยังไม่จ่าย
0: ไม่ได้นะมันต้องมีส่วนหนึ่งจ่ายไปแล้ว
1: อันนี้คือสำหรับซ่อมแซมบ้าน
0: ค
1: ่าเช่าที่พักค่าบาดเจ็บค่าอะไรพวกนี้นะครับส่วนอีกอันนึงอันนี้เหมาจ่าย
0: อัน
1: นี้ส่วนที่2แล้วนะครับไม่ปนกับส่วนเมื่อกี้เป็นเงินที่ช่วยเหลือตามมติครม.มีทั้งหมด66จังหวัดนะครับที่เกิดภัยล่าสุดเนี่ยนะฮะน้ำท่วมไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนน้ำท่วมติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนน้ำล้อมบ้านจนใช้ชีวิตปกติไม่ได้เกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับต่อครัวเรือนหากอาศัยอยู่ในที่สูงน้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนถ้าเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยค่าปลงศพ2ล้านบาทต่อรายครอบคลุมการจมน้ำกระแสน้ำและไฟฟ้าดูดขณะน้ำท่วมนะครับและล่าสุดก็มีการจัดส่งเงินให้ธนาคารออมสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเย็นวันที่7ตุลาคม 8,219 ครัวเรือนนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไหนบ้างสมุทรปราการสระแก้วตราดจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนนะฮะส่วนวิธีการรับเงินเยียวยานะครับที่ผมบอกว่าไปติดต่ออบต. อบจ. สำนักงานเขตกทม.เนี่ยอันนั้นคือออนไซต์ถ้าออนไลน์เนี่ยโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐ
0: ครับ
1: นะฮะโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถที่จะยื่นคำร้องสู่ระบบได้นะครับอันนี้คือดิจิทัลช่องทางอีกช่องทางหนึ่งอ
0: ัน
1: นี้สำหรับผู้ที่เกิดภัยพิบัติตั้งแต่วันที่1ตุลาค
0: ม
1: นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69
0: ครับ
1: นะครับครอบคลุมไปถึง1ตุลาคมปีหน้าเขาเรียกว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็คือรัฐบาลไปซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุน้ำท่วมวาตภัยคือลมแรง
0: ครับ
1: นะครับและแผ่นดินไหวให้กับประชาชนนะครับก็มีการหลักเกณฑ์ออกหลักเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปรากฏว่ามีการใช้เงินตรงนี้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ให้ผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่เชียงใหม่แล้ว1รายมีการโอนเงินให้กับทายาทผู้ประสบภัยในวันนี้ก็คือเมื่อวานเนี่ย2ล้านบาทนะครับเป็นรายแรกที่ได้รับการโอนเงินนะครับส่วนกรณีผู้เสียชีวิตอีก1รายฮะอยู่ในพื้นที่สิงห์บุรีได้เข้าสู่ระบบแล้วอยู่ระหว่างบริษัทประกันเนี่ยตรวจสอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเสียชีวิตว่าเข้าตามเงื่อนไขหรือไม่นี่คือการจ่ายเงินเยียวยาล่าสุดฮะ
0: ครับแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็เป็นส่วนของการซ่อมแซมค่าเสียหายนะครับแล้วก็ในเรื่องของเยียวยา 9,000 บาทแล้วก็ 5,000 บาทสำหรับน้ำล้อม
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็อีก1ส่วนก็คือประกันภัยพิบัติ
1: ใช่
0: ก็คือ
1: แบ่งเป็นไทม์ไลน์
0: ครับ
1: นะครับแบ่งเป็นไทม์ไลน์2บวก1สองส่วนเนี่ยก็คือคนที่ถูกน้ำล้อมแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก่อน1ตุลาคม
0: ค
1: ส่วน1ตุลาคมเนี่ยก็จะใช้เงินประกันภัยพิบัติที่เริ่มคุ้มครองแล้วนะฮะ1ตุลาคม69ฮะ
0: ครับส่วนใน1พื้นที่นะครับที่ก็มีกระแสข่าวออกมาว่า อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่าเพราะว่าบางตอนนี้คือมันมีกระแสที่เป็นทั้งจากข่าวจริงแล้วก็ข่าวปลอมนะครับตรงนี้นะครับทางอธิบดีปภ.นะครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรมีการออกมาชี้แจงถึงในพื้นที่ของ แฟลตคลองจันนะครับเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำก็ยังไม่ได้คลี่คลายไปซะทั้งหมดนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยแน่นอนคุณนิรัตน์บอกว่าเข้าเกณฑ์นะครับที่มีข่าวบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์จะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับเข้าเกณฑ์ในส่วนของน้ำท่วมน้ำล้อมนะครับซึ่งตอนนี้สามารถลงทะเบียนเยียวยาได้เลยนะครับคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการเผยถึงความชัดเจนของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 และน้ำล้อม 5,000 บาทนะครับเพื่อให้ประชาชนชาวแฟลตเคหะคลองจันคลายกังวลใจหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวที่อาจจะทำให้เกิดความสับสนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับอธิบดีนิรัตน์เนี่ยก็มีการกล่าวนะครับว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและเข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมหากเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้อำนวยการเขตนะครับก็จะต้องมีการสำรวจยืนยันว่าแล้วว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมจริงแล้วก็เข้าเกณฑ์พี่น้องประชาชนแน่นอนครับสามารถยื่นลงทะเบียนแล้วก็ขอรับเงินเยียวยาได้เลยโดยในช่วงเช้านะครับของเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์จากสิงคโปร์นะครับมายังในส่วนของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเน้นย้ำในเรื่องของทุกหน่วยงานนะครับให้รีบเคลียร์ในเรื่องของเงินเยียวยานะครับตามที่มีความเสียหายจริงอย่างที่มีการกำหนดไว้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งปภ.ก็ได้มีการประสานไปยังในฝั่งของกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดต่างๆให้เร่งทยอยจัดข้อมูลนะครับให้ทางปภ.เนี่ยได้มีการส่งเรื่องไปให้ธนาคารออมสินตรวจสอบแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะครับผ่านทางบัญชีพร้อมเพลย์โดยเร็วที่สุดนะครับส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อคำถามนะครับในเรื่องของการไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยาตนก็ได้มีการมาอธิบายนะครับว่าหลักการภาพรวมก็มีการพิจารณาอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าแฟดคลองจันเนี่ยไม่ได้เข้าเกณฑ์เยียวยาก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แฟดคลองจันเนี่ยคลายความกังวลใจได้เลยเพราะว่าเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับใครที่อยู่ในส่วนของแฟดคลองจันเนี่ยสามารถไปยื่นเรื่องได้เลยเพราะว่าสภาพที่เดือดร้อนของชาวคลองจันเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประชาชนที่มีข้อสงสัยในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆหรือว่าข้อมูลการลงทะเบียนเนี่ยติดต่อได้เลยถ้าในต่างจังหวัดติดต่อได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนในกรุงเทพมหานครนะครับติดต่อได้ที่สำนักงานเขตทั่วทั้งประเทศนะเพื่อที่จะได้มีความชัดเจนในเรื่องต่างๆที่กังวลใจอยู่นะครับแล้วก็จะได้เกิดความรวดเร็วในเรื่องของการเยียวยาพี่น้องรวมถึงในเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพลย์ต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ทางอธิบดีปภ.ก็มีการออกมาย้ำชัดในเรื่องนี้แล้วก็ทิ้งท้ายนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปภ.กับธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาให้น้ำท่วมล็อตแรกนะครับตอนนี้โอนไปแล้ว5จังหวัดด้วยกันนะครับที่สมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและก็แม่ฮ่องสอนนะครับมีการยืนยันแล้วกว่า 8,216 ครัวเรือนนะครับวงเงินก็อยู่ที่ประมาณ68ล้านบาทนะครับซึ่งกลุ่มแรกก็จะได้รับเงินเยียวยาสำหรับสิ่งที่มีการลงมติไปนะครับตามมติของทางคณะรัฐมนตรีนะครับแม้ว่าจะไม่เทียบเท่าในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลก็จะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเต็มที่ที่สุดนะครับ
1: นะฮะสรุปแฟลตคลองจันได
0: ้
1: ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้มีปัญหาเหมือนกัน
0: ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์พูดอย่างแล้วสื่อก็ไปลงว่าอ้าวคุณเจเศรษฐ์เนี่ยบอกเข้าเกณฑ์
0: ครับ
1: แล้วคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีปภ.เนี่ยบอกไม่เข้าเกณฑ
0: ์
1: ข่าวออกมาอย่างนี้เมื่อวาน
0: ครับ
1: อันนี้ก็สรุปแล้วเนี่ยก็คือแฟลตคลองจันเนี่ยเข้าเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วม
0: ครับ
1: อันนี้จบความคิดเห็นตรงกัน
0: น่าจะได้เข้าเกณฑ์น้ำล้อมไหมถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใน
1: คือได้เงินเยียวยาว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ครับ
1: พูดง่ายๆก็คือขั้นตอนในการเยียวยาแฟลตคลองจันเนี่ยก็ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารก็คือข้าราชการการประจำเนี่ยพูดอย่างนึง
0: ครับ
1: นะครับบอกไม่เข้าเกณฑ์นะตามข่าวนะเมื่อวานแล้วก็ทางข้าราชการการเมืองบอกเฮ้ยมันเข้าเกณฑ์
0: ครับ
1: ก็เลยประชาชนก็สับสนแต่เมื่อวานนี้ก็แจ้งเรียบร้อยนะครับว่าความคิดเห็นก็คือตรงกันนะครับก็คือทางแฟลตคลองจันเนี่ยเข้าเกณฑ์ในการได้รับเงินเยียวยาอ
0: ัน
1: นี้จบส่วนเรื่องของสภาพอากาศอันนี้ต้องเตือนกันนะครับต้องเตือนกัน 12-13 ตุลาคมฮะภาคใต้ฝนจะตกหนักนะครับต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังยังไงฮะฟังข่าวจากทางการแล้วก็ต้องเตรียมอพยพหนีภัยหากเกิดภัยกำลังจะมา นะครับคือต้องรู้ด้วยว่าจากบ้านคุณเนี่ยถ้าน้ำท่วมแล้วเนี่ยมันจะไปยังไงจะไปทางไหนทางอำเภอทางจังหวัดเนี่ยก็จะต้องเตรียมเรือเตรียมอะไรต่างๆเนี่ยที่จะไปรับประชาชนเหมือนกันคือจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้มันควรจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับคือจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีแผนเผชิญเหตุกันอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้ท่านนายกเนี่ยลงบัญชาการเนี่ยที่ศูนย์บัญชาการน้ำท่วมทุกวันเนี่ยแน่นอนล่ะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก็ต้องประชุมพอมีแนวโน้มว่าสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นที่ภาคใต้เนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือเหมือนกันนะครับจังหวัดที่ถูกเน้นย้ำนะฮะภาคใต้เนี่ยก็จะไปเน้นย้ำที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ระนองพัทลุงสงขลาสตูลนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยนะครับแล้วก็ระนองนะฮะในช่วง 12-13 ตุลาคมเนี่ยภาคใต้เนี่ยฝนจะตกหนักต
0: ้
1: องเตรียมรับมือส่วนวันที่10นะฮะวันพรุ่งนี้นะครับฝนจะตกบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้พูดได้ง่ายกระจายไปในหลายพื้นที
0: ่
1: แต่เน้นไปที่นครศรีธรรมราชแล้วก็พังงานะครับพูดได้ง่ายตอนนี้ชาวใต้เนี่ยต้องเตรียมตัวนะครับรับมวลน้ำแล้วก็ฝนที่กำลังจะมานะครับ
0: ครับ
1: พักสักครู่ครับ
0: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
8: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามกันครับเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตหรือเทศกาลกินเจภูเก็ตประจำปี2569นะครับการจัดงานประเพณีนี้มีรายละเอียดอย่างไรนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนจัดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะพูดคุยกันเลยครับกับท่านจุฑามาศประจักษ์ศิลป์รองผู้อำนวยการสำนักงานทททสำนักงานภูเก็ตครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับท่านครับพูดถึงในเรื่องของที่มาของการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตหรือว่าเทศกาลกินเจภูเก็ต2569นี้ครับมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับท่าน
3: ค่ะที่มาขออนุญาตเล่าสั้นๆแล้วกันนะคะคือที่จังหวัดภูเก็ตเราค่ะเราจะเรียกเทศกาลนี้ว่าประเพณีถือศีลกินผักนะคะซึ่งมากินผักมาจากคำที่ชาวภูเก็ตเรียกหรือเรียกว่าเจี๊ยะฉ่ายเจ
2: ี๊
3: ยะฉ่ายก็คือคำว่ากินผักนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญนะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งมีมากกว่า200ปีแล้วนะคะโดยประเพณีนี้นะคะมีทั้งเรื่องของความศรัทธาความเชื่อเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็วิถีชุมของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมานะคะอย่างยาวนานนะคะโดยปีนี้เป็นปีที่201แล้วนะคะ201แล้วนะคะสะท้อนให้เห็นว่าประเพณีนี้ยังคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตนะคะของภูเก็ตโดยในปีนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนะคะ2569รวมทั้งสิ้น9วัน
2: ครับ
3: โดยจะมีทั้งพิธีกรรมมีขบวนแห่มีพิธีกรรมต่างๆในศาลเจ้ามากมายเลยค่ะแล้วก็โดยวันนี้เองนะคะมันจะเป็นวันที่เราทุกคนจะเริ่มต้นเข้าสู่พิธีกรรมด้วยการโดยจะมีพิธียกเสาโฟติ้งในทุกๆอาร์มหรือว่าศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ละศาลเจ้าก็จะมีพิธีกรรมยกเสาของตัวเองแล้วก็มีฤกษ์ของตัวเองค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้แสดงว่าเราเริ่มเข้าสู่ช่วงประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะคนในภูเก็ตเองค่ะก็จะพร้อมใจกันแต่งชุดขาวนะคะโดยไม่ได้นัดหมายเนาะเพราะว่าทุกคน อยู่ในช่วงที่รักษาศีลกายวาจาใจแล้วก็หันมาทานผักค่ะในช่วง9วันที่จะถึงนี้ค่ะ
1: ครับ10ถึง18ตุลาคมนะครับแล้วงานนี้นะฮะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับจะมีแห่จะมีรายละเอียดของงานไฮไลท์ของงานยังไงบ้างครับ
3: ค่ะโดยในปีนี้เองนะคะเราก็จะมีหลากหลายกิจกรรมเลยที่น่าสนใจที่ได้กล่าวไปสั้นๆแต่กี้ก็จะมีทั้งพิธีกรรมขบวนแห่พระหรือว่าอิ้วเก้งนะคะที่จะเริ่มมีขึ้นในตั้งแต่วันที่11 ถึง 18เลยนะคะรวมไปถึงพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์อะไรค่ะที่แต่ละอาร์มหรือศาลเจ้าเขาก็จะมีฤกษ์ในการทำในแต่ละที่ที่แตกต่างกันและวันที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าในปีนี้มีไฮไลท์ที่อยากนำเสนออยู่ประมาณ 2-3 ประเด็นแหละนะคะก็กิจกรรมแรกที่ปีนี้พิเศษขึ้นมาก็คือเราเรียกว่าแหม่สีอิ้วเก้งนะคะหรือว่าแห่พระกลางคืน40อาร์มซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมค่ะโดยจะเป็นขบวนจากศาลเจ้าต่างๆนะคะหรือว่าอาร์มต่างๆกว่า40อาร์มนะคะจะเคลื่อนผ่านถนนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตในช่วงเวลากลางคืน
2: ครับ
3: นะคะเพื่อเป็นภาพที่จะสะท้อนพลังแห่งศรัทธาของชาวภูเก็ตนะคะให้ได้มารับชมขบวนแห่หรือพิธีกรรมในช่วงค่ำคืนนะคะโดยขบวนจะเริ่มตั้งแต่จากสะพานหินนะคะภูเก็ตแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปในเขตบริเวณเมืองนะคะในส่วนของเส้นทางหรือว่าน้องเที่ยวที่สนใจจะไปรอตรงไหนตอนนี้ในเพจของทททเองก็จะมีเรื่องราวของเส้นทางประชาสัมพันธ์แล้วสามารถติดตามได้นะคะก็นอกจากนั้นก็จะเป็นพิธีกรรมต่างๆที่แจ้งไปไม่ว่าจะเป็นลุยไฟสะเดาะเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดตามได้ทางเพจของทททหรือเพจของแต่ละสันเจ้าเช่นกันนะคะเพราะว่าแต่ละที่ก็ จะมีช่วงเวลาและวันที่แตกต่างกันนะคะ
2: ครับ
3: อีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากจะนำเสนอก็คือโดยในปีนี้เองอะค่ะโดยบริษัทอนุภาพและบุตรนะคะรวมถึงบริษัท Deep Technology Corporation นะคะทั้งสองที่เนี่ยได้เปิดตัวเว็บแอปที่ชื่อว่า gophuket.cloud ค่ะ
2: ครับ
3: เป็นเว็บสำหรับติดตามขบวนแห่พระซึ่งเอามาใช้ในปีนี้เป็นปีแรกเลยโดยทางเว็บอะค่ะเขาอยากให้นักท่องเที่ยวสามารถเช็คขบวนแห่พระแบบเรียลไทม์ได้ว่าถ้าเราสนใจอยากจะร่วมขบวนแห่หรือรอสักการะองค์กิ้วอ๋องหรือว่าบางท่านอาจจะอยากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ช่วงการจราจรที่ติดขัดอะไรเงี้ยค่ะสามารถไปเข้าไปที่เว็บแอปที่ชื่อว่า gophuket.cloud นะคะแล้วก็ไปเช็คว่าตอนนี้หัวขบวนของแต่ละสันเจ้าอยู่ตรงไหนแล้วท้ายขบวนอยู่ตรงไหนแล้วก็จะมีประโยชน์ทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวเองหรือว่าคนในที่ต้องการจะเดินทางแล้วก็เลี่ยงเส้นทางที่มีขบวนเองได้ด้วยค่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะหากนักเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องราวของประเพณีนะคะในปีนี้ยังมีนิทรรศการที่ชื่อว่าศรัทธา The Power of Faith นะคะพลังแห่งศรัทธาภายใต้แนวคิด201 Year of Living Heritage นะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างที่6-19ตุลาคมณลามไลท์ภูเก็ตด้วยอีกเช่นกัน
2: ครับผมเข้าไปติดตามนะครับในเพจ TAT ภูเก็ตหรือว่าททภูเก็ตตอนนี้มีการแชร์เรื่องราวมากมายนะครับสำหรับเทศกาลถือศีลกินผักในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวใครที่สนใจก็ไปติดตามได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการคาดการณ์ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตรงนี้ททมีการคาดการณ์เรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
3: สำหรับการคาดการณ์หรือแนวโน้มของการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวในช่วง9วันที่จะมาถึงนะคะททเองเราประมาณการว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะสนใจในการเข้าร่วมพิธีกรรมในประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ประมาณนะคะ 140,000 คนนะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในเรื่องของความศรัทธาความเชื่อนะคะซึ่งก็จะตั้งความคึกคักให้จังหวัดภูเก็ตในห้วงเวลาดังกล่าวได้นะคะโดยการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวในช่วง9วันนี้ย่อมจะสร้างผลที่ดีกับธุรกิจหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารนะคะเรื่องธุรกิจบริการต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะททเราเองอยากให้ช่วงเทศกาลหรือประเพณีนี้กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าภูเก็ตเราไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะคะเรายังมีเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีอาหารและวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์อย่างมากค่ะ
1: ครับท้ายนี้อยากจะให้ท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รับฟังทางบ้านเที่ยวงานครับ
3: ททสำนักงานภูเก็ตนะคะขอเชิญชวนทั้งนักเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะได้มาสัมผัสพลังแห่งศรัทธานะคะของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี2569นะคะระหว่างวันที่10-18ตุลาคมนี้นะคะตลอดทั้ง9วันนะคะท่านนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทั้งพิธีกรรมขบวนแห่พระวิถีชุมชนนะคะอาหารเจนะคะและเรื่องราวของวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตเรานะคะกินผักปีนี้นะคะอยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวภูเก็ตนะคะมาสัมผัสมากกว่าขบวนแห่นะคะแต่ได้สัมผัสถึงพลังแห่งศรัทธาเรียนรู้วัฒนธรรมและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตนะคะเพราะ

0: นี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตแล้วก็เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ภูเก็ตเราแตกต่างจากที่อื่นค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับท่านจุฑามาศประจักษ์ศิลป์รองผู้อำนวยการสำนักงานททท.สำนักงานภูเก็ตครับนี่คือประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตหรือว่าเทศกาลกินเจภูเก็ตครับเริ่มต้นวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะครับ
2: ครับก็เป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะครับพวกเราก็น่าจะได้เริ่มล้างท้องกันแล้วนะวันนี้นะครับ
1: เออนะฮะวันนี้วันที่9นะฮะแล้วก็หลายคนก็เริ่มล้างท้องกันแล้วอาจจะเริ่มต้นมื้อแรกวันนี้ตอนเช้าหรืออาจจะเป็นมื้อเย็นก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าการกินเจเนี่ยก็จะมี2คำถือศีลกินเจนะครับก็ถือศีลกี่ข้อ5ข
2: ้
1: อใช่มั้ยฮะบางคนบอกเฮ้ยถือศีล4ได้มั้ยไม่ได้นะคือถือศีลเนี่ยก็ควรที่จะให้ครบ5ข
2: ้
1: อนะครับเพราะว่าศีลคือความเป็นปกติถ้าใครถือศีลครบ5ข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ปกติถ้าใครถือไม่ครบเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ปกติเพราะศีลมันคือความเป็นปกติไงฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยของการกินเจเนี่ยก็คือการลดการเบียดเบียนนะครับเบียดเบียนสัตว์เนี่ยก็คือเราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะช่วยให้การฆ่าการชำแหละเนื้อสัตว์เนี่ยมันน้อยลงนะครับทำให้สัตว์เนี่ยมันมีชีวิตต่อไปได้ยาวนะฮะในช่วง8วันนี
2: ้
1: นะครับอันนี้คือการไม่เบียดเบียนสัตว
2: ์ครับ
1: และนอกจากนั้นก็จะต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะครับก็คือต้องพฤติกรรมก็คือต้องสัมมาวาจาไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่เบียดเบียนคนอื่นตรงนี้มันก็จะสร้างบุญให้กับคุณแล้วนะครับบางทีคนบอกว่าโอ้โหวันนี้ทานเจมื้อที่1พอมื้อที่2แหมเจแตกแล้วไม่เป็นไรคุณก็ใช้วิธีการเนี่ยถือศีลแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองอ่ะตรงนี้มันก็เป็นอนิสงส์กับตัวคุณแล้วเพราะเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยหลักใหญ่ของการกินเจเนี่ยก็คือการไม่เบียดเบียนส
2: ั
1: ตว์นะฮะนี่คือสำคัญคือต้องมองลึก
2: ๆ
1: ถึงเทศกาลนี้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรนะฮะเอามาดูเรื่องของประเด็นในทางการเมืองกันบ้างฮะเรื่องของกรณีการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างที่จังหวัดปราจีนบุรี
2: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะครับในของโซเชียลเนี่ยคือมันมีในส่วนของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านเป็นอดีตนะเพราะว่าตอนนี้ท่านได้มีการเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับก็มีการโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ในกรณีที่มีการโพสต์ข้อความนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเอกภพเพียรพิเศษนะครับก็มีการมาเปิดเผยถึงกรณีการมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการโพสต์ข้อความของอดีตข้าราชการระดับสูงกรณีที่มีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าช่วยราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทันหันนะครับโดยชี้แจงว่าในพื้นที่ที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกและก็ปราจีนบุรีนะครับก่อนที่จะมีการส่งน้ำทั้งหมดเนี่ยลงไปที่แม่น้ำบางปะกงซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่วิกฤตที่ต้องการการบริหารจัดการและก็บูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วนะเพื่อป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับท่านโฆษกบอกว่าในรายละเอียดและก็เหตุผลของคำสั่งย้ายดังกล่าวเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เป็นผู้เสนอเรื่องตามขั้นตอนนะครับซึ่งก็ต้องมีการสืบค้นในเรื่องของข้อมูลและก็เหตุผลที่ชัดเจนในการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีการปฏิเสธนะครับว่าในเรื่องของกระแสข่าวโซเชียลมีเดียโยงไปในเรื่องของประเด็นในการโครงการของการก่อสร้างขยะนะโรงขยะนะครับตรงนี้เนี่ยมีการยืนยันว่าเป็นการทำงานในภาวะวิกฤตต้องเน้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญทั้งเรื่องการประสานงานศูนย์พักพิงและก็การบริหารจัดการงบประมาณเยียวยานะครับยืนยันว่าในเรื่องของกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมนั้นท่านนายกก็มีการห่วงใยสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนและก็ไม่ได้ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพในการดูถูกข้าราชการและก็ระบุนะครับว่าในส่วนของทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ตามกระบวนการแต่ก็ขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมและก็คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นหลักนะครับแล้วก็ในเรื่องของประเด็นต่างๆทางคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็มีการออกมายืนยันนะว่าการย้ายครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของการเมืองแน่นอนเพราะว่าในส่วนของอดีตผู้ว่าแล้วก็ท่านรองผู้ว่าที่รักษาการอยู
1: ่
2: แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ดูแลในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีการพอมาสรุปผลแล้วอ่ะ ไปในทิศทางเดียวกันว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยแม้ว่าทางท่านนายอำเภอท่านนี้เนี่ยจะมีการลงพื้นที่หรือว่ามีการโพสต์โซเชียลในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆรวมถึงประชาชนเนี่ยก็มีการพูดถึงในทิศทางที่ดีเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของการตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายท่านนายอำเภอท่านนี้เนี่ยให้ไปที่อื่นก่อนแต่ว่าถ้ามีการตรวจสอบอะไรแล้วแต่เนี่ยครบถ้วนเรียบร้อยนะครับไม่มีความผิดใดๆก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นในอำเภอที่นี่เหมือนเดิ
1: มแต่ตอนนี้ล่าสุดย้ายไปไหนแล้ว
2: ย้ายไปที่
1: ลำสนธิ
2: ใช่
1: อยู่ที่จังหวัดลพบุรี
2: ครับ
1: ลพบุรีเนี่ยคือสืบเนื่องจากเรื่องนี้นี่ก็คือไม่ต้องไปย้อนไทม์ไลน์เยอะก
2: ็
1: คือว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดในทางการเมืองคือจะบอกว่าไม่ใช่การเมืองเนี่ยก็ยากเพราะว่าท่านนายกเนี่ยก็ได้มีการตำหนิในอำเภอท่านนี้ในที่ประชุมคือนายกเนี่ยได้ข้อมูลมาจากไหนก็ได้ข้อมูลมาจากคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะท่านก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้ที่รายงานกับท่านนายกโดยตรงนะครับว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นว่าพฤติกรรมในอำเภอท่านนี้เนี่ยในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้นะคำถามคือว่าท่านพลพีเนี่ยได้ข้อมูลมาจากไหนท่านบอกว่าท่านได้ข้อมูลมาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการผู้ว่าในตอนนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็คนในพื้นที่ก็คืออบต.อบจ.กำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆเนี่ยก็ยืนยันรายงานตรงกันกับคำสั่งของท่านผู้ว่าคนเก่านะครับที่พ้นตำแหน่งไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ30กันยายนข้อสังเกตก็คือว่าเอ๊ะแล้วคือชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหลงซะวันที่30ตุลาคมวันสุดท้ายของการทำงานมีการเมืองหรือเปล่าอันนี้มันก็ถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเป็นการเมืองโดยที่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็สุดแท้แต
2: ่เป็นไทม์ไลน์
1: ทางภาครัฐเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าข้อมูลเนี่ยมันตรงกันข้อมูลมันตรงกันแต่ว่าในทางโซเชียลเนี่ยพอไปดูในโซเชียล Facebook เพจ Facebook ของนายอำเภอเนี่ยก
2: ็
1: จะเห็นว่านายอำเภอเนี่ยลงไปช่วยชาวบ้าน
2: กลางวันกลางคืนเลยนะ
1: ใช่นะฮะแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตอีกบอกว่าเป็นการลงไปทำคอนเทนต์ใช่หรือไม
2: ่
1: เน้นการทำคอนเทนต์มากกว่าการทำงานหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามหลักของการบริหารราชการเนี่ยก็คือว่าในอำเภอเนี่ยต้องรับนโยบายของผู้ว่าไปปฏิบัตินะฮะนี่คือระบบราชการต้องเข้าใจก่อนคือมันมีเหรียญ2ด้านถ้าเกิดดูในระบบราชการในอำเภอต้องไปรับนโยบายของผู้ว่าในการไปปฏิบัติผู้ว่าเรียกไปประเมินความพร้อมที่ศูนย์บัญชาการน้ำท่วมเนี่ยในอำเภอเขาจะต้องอยู
2: ่
1: เพื่อที่จะรับนโยบายและนำแนวทางไปปฏิบัติแล้วก็ประเมินตนเองว่าในอำเภอของท่านเนี่ยมีเรือมีเครื่องมือพร้อมหรือไม
2: ่
1: นะครับถ้ามีไม่พร้อมเนี่ยก็ประสานไปยังปภ.ถ้าปภ.ไม่มีก็ต้องอบต.อบจ.นี่คือวิธีการทำงานก็คือในอำเภอจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ของอำเภอต้องอยู่ที่ศูนย์บัญชาการคอยดูแลและกำกับให้อบต.อบจ.กำนันผู้ใหญ่บ้านและในพื้นที่เนี่ยดำเนินการต่างๆช่วยเหลือชาวบ้านไปยังศูนย์พักพิงช่วยเหลือชาวบ้านในการที่จะนำถุงยางชีพอะไรไปให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับแต่ว่าคือในอำเภอก็ลงพื้นที
2: ่
1: ไปดูแลประชาชนนะครับไม่ได้ทำหน้าที่ในการบัญชาการคือการทำงานเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันกับที่ทางราชการเนี่ยต้องการนะครับคือลงไปแจกของให้กับประชาชนแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตเนี่ยว่าลงไปเนี่ย
2: เพื่อถ่ายคอนเทนต์หรือเปล่า
1: ถ่ายคอนเทนต์หรือเปล่าคุณรู้จักไหมการถ่ายคอนเทนต
2: ์ถ่ายคอนเทนต์ก็คือการเหมือนเป็นการ PR สร้างภาพลักษณ์นะครับหรือว่าทำชิ้นงานต่างๆลงในเผยแพร่ในโซเชียลนะถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นโซเชียลนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ได้หมดแต่ว่าในเรื่องของพอไปดูในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่การถ่ายภาพหรือว่าการประชาสัมพันธ์อย่างเดียว
1: คือผลที่ออกมาเนี่ยมันสวนทางกับการที่สื่อสารออกโซเชียลนะครับดังนั้นคนในโซเชียลก็จะเห็นภาพอย่างหนึ่งบอกว่านายอำเภอลงพื้นที่ทำนู่นทำนี่แต่ว่าผลในทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกับการสื่อสารลงโซเชียลเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนมันจึงเป็นคำออกมาเป็นคำสั่งย้ายตรงนี
2: ้
1: นะครับอันนี้ก็เป็นทางคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าเข้าใจว่าในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นผู้ทำโซเชียลมีเดียได้ดีประชาชนจะเห็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน
2: ์
1: แต่ในเชิงปฏิบัติงานหน้าที่การสื่อสารการสนองนโยบายไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลมีเดียแล้วก็ท่านก็ไปสอบถามเนี่ยเพื่อความชัดเจนเนี่ยไปยังคนที่เกี่ยวข้องแล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าหรือท่านอื่นๆอบต.อบจ.ก็
2: เป็นสิ่งเดียวกัน
1: ออกมาใน
2: ทิศทางเดียวกัน
1: แล้วท่านก็ไปรายงานกับท่านนายกท่านนายกก็เลยมีคำตำหนิออกมาแต่ไม่ได้ตำหนิแบบหยาบคายก็คือตำหนิว่า
2: การทำงานของ
1: ผมไม่คิดว่าจะมีข้าราชการแบบนี้แหละท่านก็ทำนี่อ่ะท่านทำนี่คือถามว่าคุณอนุทินในที่ประชุมมหาดไทยเคยตำหนิแบบนี้ไหม
2: ครับ
1: ก็มีมาก่อนจำได้ไหมครับผู้ว่าซีฟู้ดที่ภูเก็ต
2: รองผู้ว่า
1: ซีฟู้ดจำได้ไหมกับอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งคือท่านก็คาดหวังเนี่ยเพราะว่าท่านคุมกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุมมานานท่านก็คาดหวังว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนแล้วถ้าเกิดว่าจุดไหนตรงไหนเนี่ยที่มันมีความบกพร่องหรือว่าจุดไหนเนี่ยที่มันยังไม่สามารถตอบสนองได้ดีได้รวดเร็วงานวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานเนี่ย
2: คือ
1: นโยบายของท่านตอนโน้นนะมท.1สมัย
2: สี่เดือนทันที
1: สี่เดือนทันทีนะฮะคือท่านก็เร่งรัดแหละเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยรอไม่ได้ก็อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ข้าราชการประจำไปบ้างนะฮะแต่นั่นก็คือแนวทางนั่นแหละในการที่จะต้องกำกับดูแลให้กระทรวงนี้เนี่ยทำงานแบบไร้รอยต่อแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะฮะเอาไปดูเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันบ้างนะฮะเมื่อวานนี้ทางด้านของฝ่ายค้านนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะนำแถลงฮะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจฮะครม.นะครับ18คนนะครับ18คนเนี่ยพอดูรายชื่อแล้วนะฮะน้ำเงินหมดฮะไม่มีสีแดงเจือปนเลยครับมีใครบ้างฮะเนี่ย
2: ครับโอ้โหเยอะมากนะครับ
1: คนแรกเนี่ย
2: คนแรกนี่ท่านนายกแน่นอน
1: แน่นอน
2: นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาด้วยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมนะครับเป็นรองนายกด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับมีคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับคือต้องบอกว่ารายชื่อรองนายกเนี่ยโดนหมดยกเว้นคุณศรีหศักดิ์กับคุณยชนันท์คุณศรีหศักดิ์ไม่มีชื่อนะ
1: ครับ
2: อยู่ในภูมิใจไทยแต่ว่าไม่มีชื่อใน
1: เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
2: ครับ
1: นะฮะ
2: แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างขออภัยครับการท่องเที่ยวและกีฬาและที่สำคัญนี่1ชื
1: ่อ
2: คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE
1: ครับ
2: นะครับ
1: น่าจะโดนไทย AI Passport
2: อ
1: ่ะคือชื่อนี้เนี่ยคือยังไงฝ่ายค้าก็ตั้งเป้าอ
2: ่
1: ะมานานแล้ว
2: ครับต่อด้วยนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
1: อม
2: พลตำรวจโทรุทพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็4ท่านด้วยกันนะครับสำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร
1: ีอันนี้โดนทุกคนนะฮะ
2: ครับ
1: เหมือนเป็นครั้งแรกไหมที่รัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ย
2: โดนหมดเลยนะ
1: โดนทุกคน
2: มีคุณณภินทร ศรีสันพางนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีคุณพระดอนปิศนานันทกุลและคุณสุขสมรวยวันธนียกุล
1: คุณสุขสมรวยแต่คือเราจะไม่ค่อยเห็นชื่อท่านโดนฝ
2: ่
1: ายค้านออกมาต่อว่าหรืออะไ
2: ร
1: ล่าสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องสว.
2: อันนี้
1: จะโดนเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่มั่นใจแต
2: ่
1: เชื่อว่าเป็นเช่นนั้น
2: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับแล้วก็อีก2ท่านสำหรับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคือคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐและก็คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นั่นเองนะครับรวมเป็น18ท่านสำหรับการยื่นซักฟอกในครั้งนี
1: ้
2: นะครับ
1: น้ำเงินหมดเลย
2: น้ำเงินหมดเลย
1: ไม่มีแดงเจือปนเลย
2: ไม่มีเลยครับ
1: การเมืองแน่นอนไม่คือคุณวิพากษ์นะคือถ้าคุณมองการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยปกติเนี่ยกระทรวงเกษตรจะต้องถูกพ่วงเข้าไปอยู่แล้วกระทรวงเกษตรเนี่ยนำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจใช่ไหมเดอะซันของผมเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ซึ่งดูแลกระทรวงเกษตรเนี่ยไม่โดนนะฮะแปลกดีนะ
2: แต่ว่าประเด็นที่จะมีการยื่นอภิปราย
1: ประกันสังคมเนี่ย
2: สังกัดกระทรวงอะไรใช่ไหม
1: ที่คุณรักชนกเนี่ยออกมาตีไปตีมากันอยู่เนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดเนี่ยจริงๆเนี่ยก็อยู่ในกระทรวงแรงงานไม่ใช่หรอ
2: ครับ
1: แต่ไม่เข้าข่ายในการที่ถูกอภิปรายไม่วางใจนะ
2: ไม่มีนะ
1: เออ
2: กระทรวงแรงงานที่ดูโดยทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับ
1: นะ
2: ไม่มีการยื่นอภิปรายครั้งน
1: ี้เนี่ยคือมันเป็นข้อสังเกตครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดการยื่นอภิปรายเนี่ยเราดูจากอะไรเราดูจากวิพากษ์จากการทำงาน
2: ครับ
1: หรือว่าเราวิพากษ์จากการเมืองที่เราจะตีฝ่ายนี้ตีฝ่ายดีฝ่ายเดียวสีเดียวอย่างเง
2: ี้ย
1: ม
2: ัน
1: ก็น่าสนใจนะ
2: ครับคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพังพรรคหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็เป็นฝ่ายค้านนะครับตรงนี้เนี่ยมีการออกมาพูดว่าสิ่งที่จะมาอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นต่างๆก็จะเป็นในเรื่องของการหัวสว
1: ครับ
2: ประเด็นแรกเลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือวิกฤตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆนะครับก็ล้วนอยู่ในกรอบทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับกว่า18รัฐมนตรีก็จะต้องมีการมาชี้แจงกันอันนี้เป็นแค่ประเด็นหลักๆนะครับ
1: เออแล้วทำไมกรมชลประทาน ที่อยู่สังกัดกระทรวงเกษตรกระทรวง
2: ยาไม่โดนน้ำเหรอ
1: เอออ
2: าจจะเป็นท่านรอง
1: ปกติจะโดนพ่วงมาด้วยนะแต่อาจจะเป็นท่านรองนายกคือปกติปกติไม่ถูกเว้นไม่ใจดีขนาดเนี้ยฝ่ายค้านไม่ใจดีขนาดนี้ไง
2: คนที่ดูในเรื่องน้ำก็จะเป็นท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรี
1: ก็ดูแลเรื่องน้ำใช่ใช่แต่ก็เลยงงไงว่าทำไมเขาเว้นวะ คืออันนี้ผมสงสัยเป็นการส่วนตัวนะ
2: คือ
1: ถ้าเกิดถามว่าเฮ้ยการอภิปรายไม่วางใจมันส่งผลกระทบกับรัฐบาลไหมคือบางครั้งเนี่ยคือการอภิปรายเนี่ยมันก็คือถ้าดูแล้วนะถ้าผลของการก็คือไปตัดแปะข่าวเนี่ยจากในหนังสือพิมพ์หรือว่าจากสื่อที่มาอภิปรายที่มากระทำกันก่อนหน้านี้แล้วเอาไปสู่สภาเนี่ยก
2: ็
1: ไม่มีประโยชน
2: ์แ
1: ล้วพอสุดท้ายเนี่ยคือเสียงข้างมากก็คือรัฐบาล
2: ก็
1: ผ่านพ้นการอภิปรายไปได้นะครับแต่คือในอดีตเนี่ยมันก็มีการอภิปรายหลายครั้งเนี่ยที่นำมาสู่การยุบสภาเหมือนสมัยคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยโดนอภิปรายเรื่องสปก.4/01ตอนนั้นอภิปรายร้อนแรงมากนะในที่ประชุมเนี่ยแม้จะผ่านการอภิปรายแล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนเนี่ยให้ผ่านพ้นไปได
2: ้
1: นะครับแต่ต่อมาพรรคพลังธรรมพรรคร่วมเนี่ยถอนตัวสุดท้ายคุณชวนหลีกภัยในสมัยนั้นก็จะต้องยุบสภาต่อไปหลังจากที่ผ่านการอภิปรายรวมถึงในสมัยคุณบรรหารใช่ไหมฮะก็โดนอภิปรายโอ้ร้อนแรงมากเลยนะฮะแล้วก็มีการเหมือนไปต่อรองเก้าอี้อะไรกันในสมัยนั้นนะเนาะเขาก็ว่ากันนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็นำมาสู่เรื่องของการยกมือให้พอยกมือให้คำมั่นอะไรกันเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะวันรุ่งขึ้นนะคุณบรรหารยุบสภา
2: ครับ
1: สิ่งที่ตกลงกันไว้ได้จบ
2: สิ่งที่ต้องจับตาครั้งนี้คือฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมี2ฝ่ายนะแต่ว่ายังมีอีก1ตัวแปรสำคัญ
1: ฝ่ายคอยเหรอฮะ
2: พรรคกล้า
1: ฝ่ายคอยพรรคฝ่ายคอยฮะก็ต้องดูแต่ว่ารอบนี้พรรคเพื่อไทยสีแดงเดี๋ยวรู้สึกว่าจะสบายหน่อยในสภา
2: ครับ
1: นะไม่โดนชื่ออภิปรายเลยก็ต้องจับตาดูฮะ5วันในการอภิปรายเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
2: ครับอ่ะคราวนี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์นะครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งน้ำท่วมต่อเนื่องกว่า2สัปดาห์
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งและการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดให้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันคณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่โดยติดตามสถิติน้ำฝนรายวันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติติดตามสถิติน้ำฝนรายวันนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนล่วงหน้าจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการยกระดับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ได้มาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลกพร้อมจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ126แห่ง
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตาม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต15นาฬิกา7นาทีรายการเสียงชุมชนคนบ้านเรา16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการรอบรู้เรื่องราว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตตะโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพลงประทับใจไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพ

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะเช่นเคยในเช้าวันใหม่แล้วนะคะท่านผู้ฟัง 9:16 น.ค่ะเวลาในขณะนี้นะคะเราทักทายกันมาตั้งแต่เวลา 9:10 น.นะคะกับอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งละนะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดกันแล้วนะคะหลายๆท่านก็รอคอยวันหยุดกันอยู่นะคะวันยังไงวันนี้ยังคงเป็นวันทำงานอีกหนึ่งวันแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้กันนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองอภิสราคมณีเป็นผู้ดำเนินบริการนะคะฟังผ่านสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าสวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะที่เราจะรับฟังพร้อมๆกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะเช้าวันนี้ที่ระนองอากาศแจ่มใสทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีครึ้มๆกันบ้างนะคะแต่ฝนก็ในเรื่องของฝนเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันวันนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีการเตือนกันจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะแล้วก็พื้นที่ของภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวเรามาดูพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ต้องติดตามรายงานอากาศกันนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลายๆท่านที่ได้ติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะได้เห็นการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศแปรปรวนนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ฝนก็ยังคงมีอยู่เพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงปลายฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งอันดามันกันด้วยค่ะและสำหรับในวันที่10ตุลาคมนะคะภาคใต้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะช่วงนี้คุยกันถึงเรื่องของฝนฟ้ากันแล้วนะคะเราไปดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังคุยถึงเรื่องร้อยละของฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่กันแล้วซึ่งจากเดิมนี้เราก็จะทราบกันว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนี่เขาได้รับผลกระทบจากฝนกันนะคะตอนนี้ฝนก็จะมาอยู่ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะมาดูกันนะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ20ของพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนภาคกลางนั้นฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่นะคะสรุปรายงานอากาศให้ได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะได้ทราบการอัปเดตข้อมูลเข้ามาใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคาดข่าวมาคุยค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอ เห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
6: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
5: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
6: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: คุย
1: ค่ะก็มาถึงช่วงแรกนะคะของคัดข่าวมาคุยกับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะกระบี่พังงาภูเก็ตระนองแล้วก็ยังมีบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันด้วยนะคะที่สามารถติดตามรับฟังกันได้ไม่ว่าจะเป็นอำเภอสวีอำเภอพัทโตอำเภอหลังสวนนะคะแล้วก็บางพื้นที่นะคะของชุมพรที่ติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงตรงนี้กันได้นะคะค่ะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะในหลายๆจังหวัดทีเดียวค่ะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดระนองเองก็ได้มีการประชุมไปเมื่อวานนะคะก็เป็นการติดตามผลการดำเนินงานค่ะก็ได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานในช่วงเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมพระพฤกษานชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทยาปรามันเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดระนองนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดระนองในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ประชุมก็ได้ติดตามการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดระนองเพื่อร่วมกันดำเนินการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะคะในส่วนของจังหวัดระนองเองนั้นก็ได้มีการติดตามคณะกรรมการทั้ง3คณะนะคะในการดำเนินการออกแบบจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สถานที่เผาดอกไม้จันทร์ลอยเท่าดอกไม้จันทร์และจัดการแสดงมหรสพสมโภชในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองกันด้วยนะคะซึ่งจังหวัดระนองเองก็ได้กำหนดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนในวันที่16ธันวาคมนะคะและกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ในวันที่17ธันวาคมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในส่วนของจังหวัดระนองค่ะก็ได้กำหนดสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะ5จุดด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะที่บริเวณลานพระเมรุมาตรจำลองในหลวงรัชกาลที่9หรือภายในสนามกีฬาจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะส่วนที่อำเภอกระบุรีค่ะณที่ว่าการอำเภอกระบุรีนะคะอำเภอละอุ่นที่วัดปุญญารามตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะส่วนที่อำเภอกระเปอร์วัดธรรมวุฒารามตำบลกระเปอร์อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองค่ะและที่อำเภอสุขสำราญนะคะเป็นจุดที่5วัดควรไซงามตำบลนาคาอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะคะก็ตอนนี้ได้มีการกำหนดพิธีในพื้นกำหนดสถานที่นะคะของจังหวัดระนองไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามานะคะในวันที่16ธันวาคมนี้ก็สามารถจะไปนะคะร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์อย่างที่สถานที่จังหวัดระนองได้กำหนดไว้นะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนอย่างสมพระเกียรติเช่นเดียวกันแล้วก็การประชุมเมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมครั้งที่3นะคะโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดพังงาค่ะโดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมเทพทาโรศาลากลางจังหวัดพังงาเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคนะคะและที่ประชุมก็ได้รับทราบผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในด้านต่างๆนะคะเช่นด้านสถานที่ด้านพิธีการการจัดทำดอกไม้จันทร์การจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดนิทรรศการการจัดการแสดงมหรสพและวัฒนธรรมไทยการถ่ายทอดโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความสะดวกนะคะในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงานี้ก็ได้เตรียมพร้อมนะคะในทุกด้านเพื่อการจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีโดยกำหนดให้บริเวณจัตุรัสเมืองพังงาเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนและใช้เมรุมาตรวัดประพาสประจิมเขตเป็นสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ขณะที่ทุกอำเภอก็ได้กำหนดสถานที่จัดพิธีและสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะสำหรับพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์จังหวัดพังงาก็ได้รับการสนับสนุนเรือหลวงกระบุรีจากฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3เพื่อใช้ในการนำเท่าดอกไม้จันทร์ไปลอยณน่านน้ำที่กำหนดกันต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นการเตรียมพร้อมแต่ละจังหวัดนะคะตอนนี้ก็ท่านอยู่ในจังหวัดใดก็ติดตามข้อมูลข่าวสารตรงนั้นกันนะคะอภิสลาก็เลยนำข่าวนะคะของระนองและพังงานะคะมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังคะในส่วนเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยานะคะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะแล้วตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้มีการประชุมในทุกๆวันนะคะในช่วงเช้าเป็นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัดเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์กันนั่นเองนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะสรุปเมื่อวานก่อนวันนี้มีการประชุมกำลังมีการประชุมกันอยู่ท่านผู้ฟังยังไงก็ต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าข้อสั่งการวันนี้เป็นอย่างไรแต่เรามาดูข้อสั่งการนะคะที่ได้มีการสรุปนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันในเรื่องการดูแลสุขภาพประชาชนก็ไม่ให้มีการดำเนินการล่าช้าให้ทุกหน่วยงานนิสัยใจติดตามดูแลประชาชนในทุกมิติทั้งร่างกายและจิตใจกันด้วยในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักนะคะตอนนี้ก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักกำชับหน่วยงานและชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนเน้นย้ำการทำให้น้ำนะคะมีที่ไปเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการระบายน้ำกันการจัดการซากสัตว์ที่ตายจากน้ำท่วมนะคะตอนนี้ก็ให้เร่งจัดการซากสัตว์อย่างถูกสุขลักษณะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดแนวทางการควบคุมป้องกันโรคไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนเพิ่มเติมให้ประชาชนค่ะในขณะเดียวกันตอนนี้นะคะก็ได้สั่งเตรียมพร้อมในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำเตรียมกำลังคนอุปกรณ์ให้พร้อมทบทวนจุดอพยพเส้นทางหนีภัยและช่องทางแจ้งเตือนประชาชนพร้อมประสานการทำงานเพื่อการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งในข้อสั่งการที่ผ่านมานี้ท่านก็ได้ย้ำเลยว่าทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานมีข้อมูลชุดเดียวกันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังก็ทำให้การขับเคลื่อนในการช่วยเหลือประชาชนนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ข้อสั่งการสุดท้ายเลยนะคะนั่นคือเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะก็ให้ทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครจัดทีมเฉพาะกิจเร่งสำรวจและตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยรายครัวเรือนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และทยอยส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบทุกพื้นที่ก่อนส่งต่อธนาคารออมสินดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะคือสรุปตรงนี้ค่ะในเรื่องที่ท่านเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะท่านก็บอกว่าเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนี่ก็ให้แจ้งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทันทีไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบนะคะจะได้ทยอยนะคะในการช่วยเหลือกันตรงนี้นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ล่ะเราต้องมาดูกันนะคะว่าในช่วงสายช่วงบ่ายจะมีข้อสั่งการ อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเพราะวันนี้ก็มีการประชุมเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการติดตามนะคะในการช่วยเหลือประชาชนและท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์ทุกภัยแล้วก็รับทราบแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะท่านผู้ฟังนำข่าวนี้มาแจ้งให้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังว่าในทุกๆเช้าตอนนี้มีการประชุมนะคะแล้วก็จะมีการดำเนินการตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในแต่ละวันกันด้วยเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะตอนนี้ก็จะได้เห็นแล้วว่ามีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมีภารกิจ Big Cleaning นะคะสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะคะและที่สำคัญเลยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของผู้ที่ประสบภัยในช่วงที่กำลังประสบภัยอยู่ก็ให้ถ่ายรูปเป็นหลักฐานสักนิดหนึ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรหลังจากน้ำลดด้วยแล้วก็มีการสำรวจนะคะตรงนี้กันและเมื่อจังหวัดได้มีการประกาศให้พื้นที่ที่ท่านอยู่นี่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะจากอุทกภัยก็ได้ดำเนินการนะคะยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาตรงนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีในพื้นที่ท่านอยู่ก็สามารถที่จะให้คำแนะนำตรงนี้กันได้ย้ำกันเลยเมื่อน้ำมานะคะแล้วท่านก็ประสบกับปัญหาตรงนี้ได้รับความเดือดร้อนถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานไว้น้ำลดก็ต้องถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานไว้เก็บภาพหลักฐานความเสียหายกันด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเอกสารต่างๆนะคะจะเป็นกส .01 แล้วจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีนะคะเป็นผู้รับรองเอกสารของท่านว่าได้รับความเดือดร้อนจริงตรงนี้ละค่ะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการดำเนินการแล้วยังมีรายละเอียดในเอกสารอื่นๆกันด้วยนะคะยังไงก็สามารถที่จะสอบถามผู้นำชุมชนในพื้นที่ของท่านได้เลยนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงที่2นะคะกับคาดข่าวมาคุยพักกันก่อนค่ะ
0: สาวลูกสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนอะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม้อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ข่าวมาคุย
1: ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอนามัยวันนี้นะคะกับคัดข่าวมาคุยช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้บรรยากาศก็คึกคักนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นๆเช่นเดียวกันจังหวัดระนองด้วยนะคะสำหรับประเพณีถือศีลกินเจหรือประเพณีถือศีลกินผักนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นตอนนี้พร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะคะมีการปล่อยแถวบูรณาการกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักปี2569เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งในเรื่องเทศกาลนะคะของจังหวัดภูเก็ตนี่ก็จะเป็นที่รู้จักนะคะเป็นในนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะคะของประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวและรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมประเพณีถือศีลกินผัก9ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะโดยท่านนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตนายศิวัตรระวังกุลนะคะก็พร้อมด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมค่ะก็ถือว่าเป็นการบูรณาการกำลังจากหลายภาคส่วนนะคะแล้วก็เป็นการแสดงความพร้อมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลที่มีประชาชนในนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากตลอดจนเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานนอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจุดธูปเทียนและประทัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในช่วงประเพณีถือศีลกินผักนะคะตอนนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะบ้านเรือนก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะก็ดูธูปเทียนนี่มอดดับแล้วแล้วก็รวมถึงประทัดกันด้วยให้เพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 9:10 นจนถึงเวลา10:00 นนะคะกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองค่ะและขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตนะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันตรงนี้กันด้วยนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังพร้อมกันทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะวันนี้ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองร่ำลากันไปก่อนนะคะช่วงนี้ก็ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังหลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังพร้อมเร่งจัดเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำนอกจากนี้ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสตูลประกาศแจ้งเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมตามแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตาม ามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ด้านเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์

แก้วเมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาปงปี่เป่งอาน

0: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันเช่นเดิมเลยนะครับในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตของเรานะครับสวทพังงาสวทตะกัวป่าซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงานะครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยน้องดิววสุรัตน์วีรสัยนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามีข่าวสารมากมายในทั้ง2ช่วงของรายการไม่ว่าจะเป็นข่าวเด่นประเด็นร้อนรวมไปถึงข่าวใต้รายวันนะครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนเลยก็มีนะครับผมรวมไปถึงข่าวสารจากฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาพูดกันถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าสิ่งที่ควรจะกระทำเมื่อโดนน้ำท่วมด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีเกร็ดความรู้แทรกเข้าไปสักนิดนึงแล้วกันในวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันแล้วกลับมาในช่วงแรกนะครับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต

รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับผมยินดีต้อนรับกับอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับผมก็เราเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมข่าวเด่นประเด็นร้อนข่าวแรกเราจะมาติดตามในเรื่องของความร่วมมือครั้งสำคัญระดับประเทศครับในการขับเคลื่อนและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้มาตรฐานสากลและสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนครับทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับหรือสำนักงานกปร.ที่เรารู้จักกันได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรืออย.นั่นเองได้จัดประชุมความร่วมมือนะครับขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ2570นะครับโดยได้มีท่านสุพรตรีนรินทร์นะครับเลขาธิการกปร.รวมไปถึงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะครับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาร่วมเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นะครับที่ประชุมได้สรุปผลสำเร็จของการทำงานร่วมกันที่ผ่านมานะครับซึ่งสามารถผลักดันให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนในโครงการพระราชดำริได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนมาตรฐานอย.แล้วเกือบ200รายการครับพร้อมกันนี้นะครับมีการสร้างโอกาสทั้งในเรื่องของการตลาดเนี่ยผ่านงานโอท็อประดับประเทศด้วยรวมไปถึงงานอย.เอ็กซ์โป2026นะครับจนสามารถคว้ารางวัลอย.ควอลิตี้อวอร์ด2026มาได้ถึง5รางวัลเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับทิศทางในปีงบประมาณ2570ทั้ง2หน่วยงานเดินหน้าภายใต้กลยุทธ์ From Local to Global นะครับหรือก็คือจากท้องถิ่นสู่ระดับโลกนะครับผมซึ่งก็จะเป็นการตั้งเป้าพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย50รายการพร้อมปรับระบบการให้คำปรึกษาเนี่ยรวมไปถึงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับตั้งแต่การวางแผนแปลนสถานที่ผลิตไปจนถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้พร้อมแข่งขันในตลาดระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิครับถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ตั้งเป้าไว้ได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับ from local to global ซึ่งตรงนี้นะครับประเทศของเราก็พยายามผลักดันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมจากท้องถิ่นให้ไปสู่ระดับนานาชาติระดับโลกนะครับผมระดับสากล นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแอบเชื่อมไปถึงการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้นะครับผมก็คือการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับผมก็เป็นการประชุมในเรื่องของการเงินเศรษฐกิจโลกการหารือร่วมกันของระดับโลกเลยนะครับมีผู้คนนะครับผมที่เป็นผู้นำทางด้านการเงินนักเศรษฐศาสตร์นะครับผมแล้วก็ธนาคารต่างๆที่เป็นระดับโลกนี่แหละเข้ามาร่วมประชุมกว่า190ประเทศนะครับผมมากกว่า 15,000 คนต้องบอกงี้ครับว่าสถิติแอบออกมาแล้วนะครับบอกมาว่าคนเข้าจองโรงแรมรวมถึงที่พักต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยคือเต็มแล้วนะครับในช่วงเวลานี้แสดงให้เห็นว่ามีการเม็ดเขาเรียกว่าหมุนเวียนเม็ดเงินในประเทศเนี่ยเยอะมากๆนะครับในช่วงเวลานี้เพราะว่ามีการเดินทางมาจากต่างประเทศมีผู้นำทางการเงินมากมายที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับผมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกอย่างนึงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้แล้วกันนะครับจากการประชุมนะครับทีนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมธนารักษ์นะครับก็ได้มาร่วมประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในครั้งนี้นะครับก็มีประเภทเหรียญอยู่2ชนิดนะครับผมก็คือประเภทขัดเงานะครับซึ่งก็จะใช้เป็นวัตถุดิบเนี่ยคือทองแดงผสมนิกเกิล นะครับหรือโลหะสีขาวนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าผลิตเนี่ยไม่เกิน 30,000 เหรียญเท่านั้นนะครับโดยทำการเขาเรียกว่าขายอยู่ที่700บาทต่อเหรียญ นะครับผมส่วนอีกหนึ่งชนิดคือประเภทธรรมดาที่ไม่ใช่ขัดเงานะครับวัตถุดิบคือขออภัยนะครับวัสดุนะครับผมคือโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลเหมือนกันแต่ผลิตอยู่ที่ 200,000 เหรียญ นะครับราคาอยู่ที่100บาทต่อ1เหรียญ นะครับก็ใครที่สนใจที่เขาเรียกว่าอยากจะซื้ออยากจะสะสมเหรียญที่มีแค่เป็นลิมิเต็ด มีแค่ช่วงเวลานี้สำหรับการประชุมครั้งใหญ่ที่เวียนมาคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมรายการนี้เนี่ยคือ35ปีที่แล้วนะครับผ่านมา30กว่าปีเนี่ยได้วนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกหนึ่งครั้งนะครับแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก็ถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ได้เป็นเจ้าภาพบ่อยนะครับแต่ถือว่าเรามีศักยภาพมากพอที่เขาจะหยิบจับที่เขาจะเลือกในของประเทศของเราเนี่ยให้เป็นเจ้าภาพเพราะฉันเนี่ยรีบเลยจองสั่งซื้อไม่แน่นะครับอนาคตเหรียญนี้นะครับผมอาจจะมีมูลค่ามากกว่าที่ทุกท่านคิดเอาไว้ได้นะครับผมก็ช่องทางในการแลกขอแลกหรือว่าสั่งซื้อนะครับผมเริ่มได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาหรือก็คือวันนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่กองบริหารเงินตาจังหวัดปทุมธานีนะครับหรือหน่วยรับแลกและขอไปครับหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกระสาบนะครับผมถนนจักรพงศ์ที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยจ่ายแลกเหรียญกระสาบถนนพระราม6ที่กรุงเทพมหานครนะครับมีแค่3ที่เท่านั้นนะครับอันนี้คือส่วนกลางนะส่วนภูมิภาคนะครับผมสามารถไปที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่76สาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับและอีกทางหนึ่งเอาที่สะดวกที่สุดสำหรับคนยุคใหม่นะครับคือช่องทางออนไลน์ครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ www.treasury.go.th นะครับให้สะกดให้ก็เป็น www.treasury.go.th ครับหรือที่ระบบอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชัน TRDe-commerce นะครับมีทั้ง iOS และ Android นะครับผมดาวน์โหลดฟรีนะครับผมผู้จัดส่งเนี่ยจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับผมก็ใครที่สนใจอย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับเหรียญขัดเงา700บาทต่อเหรียญ นะครับส่วนเหรียญประเภทธรรมดา100บาทต่อเหรียญ นะครับผมใครที่เป็นนักสะสมผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับก็ย้ำเตือนกันนิดนึงละกันแล้วก็ในเรื่องของการที่มีการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นะครับอยากให้เราเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยอันนี้แอบบอกกันมาหลายๆครั้งแล้วนะครับก็วันนี้อยากจะย้ำเตือนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับไหนๆก็มีคนที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยถ้าเราช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์ร่วมมือกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมเนี่ยบอกได้เลยว่าเราจะมีผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยทั้งโดยตรงและทางอ้อมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจการงานการอาชีพโอกาสในการทำธุรกิจต่างๆก็อาจจะเข้ามาถึงมือทุกท่านได้นะครับผมก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ในปี2026นี้นะครับเอาละครับผมมาที่เรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับที่ก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านก็ประสบอุทกภัยกันมาในช่วงก่อนหน้านี้บางท่านก็ผ่านพ้นมาแล้วอยู่ในช่วงของการทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเก็บกวาดนะครับผมฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยนำทริคที่เคยได้บอกไปแล้วรอบนึงแหละแต่ว่าอยากจะนำมากล่าวกันอีกสักรอบนึงนะครับในเรื่องของการห้าสิ่งของที่ทุกท่านควรจะตัดใจทิ้งเมื่อบ้านโดนน้ำท่วมนะครับสิ่งแรกเลยคืออาหารและยาอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับว่าอาหารยาถึงแม้ว่าจะอยู่ในกระป๋องที่ปิดมิดชิดนะครับแต่เชื้อโรคและสารเคมีที่เขาเรียกว่ามากับน้ำก็มีมากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วว่ากล่องกระป๋องบุบบวมขึ้นสนิมทิ้งนะครับส่วนอาหารสดรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องทิ้งนะครับผมยาเหมือนกันยาก็ต้องทิ้งนะครับไปขอที่คุณหมอใหม่ไปรักษาแล้วก็ขอยาคุณหมอบอกว่าพอดีว่าโดนน้ำท่วมมาขอยาเพิ่มนะครับผมให้พอกับปริมาณที่เราต้องได้รับซึ่งตัวนี้คุณหมอก็จะทำการพิจารณาแล้วก็เขาเรียกว่าสั่งจ่ายยาให้เราได้อย่างถูกต้องเองนะครับบอกสถานการณ์คุณหมอไปนะครับผมอย่าเสี่ยงที่จะกินยาที่โดนน้ำท่วมเลยนะครับอันตรายนอกจากจะไม่ช่วยรักษาเราแล้วยังทำให้เราร่างกายแย่ลงอีกนะครับผมอย่างที่สองคือที่นอนและเครื่องนอนครับที่นอนฟูกโซฟาเบาะผ้าที่อมน้ำแห้งยากนะครับผมไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับจะสะสมเชื้อราและแบคทีเรียเอาไว้ถึงแม้ว่าเราจะซักจนสะอาดหรือว่าตากจนรู้สึกว่าโอ้โหกลิ่นไอแดดหอมฟุ้งแล้วแต่สิ่งที่ยังอยู่ข้างในที่เรามองไม่เห็นนะครับเชื้อราแบคทีเรียต่างๆเนี่ยจะทำลายร่างกายเรา ค่อยๆแรกๆอาจจะยังไม่เป็นอะไรครับแต่พอนานวันไปเนี่ยร่างกายสุขภาพของเราจะแย่ลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ทิ้งได้ก็ทิ้งนะครับผมก็ต่อมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดนะครับก็ถ้าบวมผิดรูปยุ่ยมีคราบราก็ทิ้งตัดใจทิ้งนะครับเพราะอย่างที่ทราบนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้อัดเนี่ยคือถ้าอย่างเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะนะครับผมอย่าใช้ต่อเลยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอย่างเช่นนั่งๆอยู่เนี่ยไม้มันบวมผิดรูปยุ่ยมีคราบราแล้วเรายังใช้อยู่นั่งๆไปเก้าอี้ไม้อาจจะหักถ้าเราล้มลงไปแบบไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าถ้ามันเกิดพลาดไม้ดันไม้ที่มีคราบรามีแบคทีเรียนะครับผมที่ยุ่ยจากการแบบโดนน้ำท่วมมาเนี่ยสร้างบาดแผลให้กับร่างกายของเรานะครับผมเมื่อนั้นแหละครับความซวยจะมาเยือนทุกท่านครับโรคต่างๆที่มากับน้ำแบคทีเรียเชื้อต่างๆจะทำให้ทุกท่านติดเชื้อครับแผลอาจจะเน่าเปื่อยนะครับผมถ้าบางคนคิดว่าโอ้แค่โดนไม้ที่เปื่อยๆทำเป็นแผลนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกทำความสะอาดด้วยตัวเองแล้วไม่สะอาดพอไม่ถูกหลักสุขลักษณะนะครับผมก็เตรียมรอรับเชื้อโรคแล้วก็แผลที่ไม่น่าดูได้เลยเพราะฉะนั้นก็ทิ้งได้ทิ้งนะครับอย่างที่ได้บอกไปจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ครับรัฐบาลมีมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วอยู่ในขั้นตอนฟื้นฟูเยียวยานะครับผมหลายๆแบรนด์หลายๆเขาเรียกว่าสถานที่ที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยก็พยายามช่วยลดราคาจากนโยบายของท่านสุภาพบุรุษอิสระภักดีนะครับท่านก็ได้ออกมาตรการมาหลากหลายเลยถ้าทุกท่านประสบปัญหาอยู่ว่าน้ำก็ท่วมเงินก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันต้องมาฟื้นฟูแล้วฉันจะหาเงินจากไหนมาซื้อมาเขาเรียกว่าสร้างกลับมาให้เหมือนเดิมตอนนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆลดราคาเยอะมากแล้วก็มีการคุมเข้มไม่ให้ผู้ประกอบกิจการในเรื่องของปัจจัย4พวกนี้ครับผมมาเอารัดเอาเปรียบในช่วงเวลาที่เราลำบากเพราะฉันก็ลองไปติดตามมาตรการของท่านสุภาพบุรุษอิสระภักดีดูนะครับต่อมานะครับผมในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเอาจริงๆนะครับถ้าเรายังไม่ได้แบบว่าคือณตอนนั้นนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นไม่ได้เสียบปลั๊กอยู่แล้วก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้แบบว่ามีช่องหรือว่าจุดที่สามารถกักเก็บน้ำจนกลายเป็นน้ำเน่าหรือทำให้เครื่องเสียหายได้เนี่ยยังใช้ได้ก็ให้ช่างไปซ่อมได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจก็นำพาเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนั่นแหละไปให้ร้านดูนะครับผมถ้าสมมติว่าช่างบอกว่าใช้ไม่ได้เราอย่าฝืนใช้เด็ดขาดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจว่าตู้เย็นชั้นพังไหมทีวีชั้นพังไหมนะครับอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กแล้วนำไปให้ช่างตรวจเช็คเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมถ้าทุกท่านแบบว่ารู้สึกว่ายังไม่อยากจะทิ้งมันเลยไปตรวจสอบก่อนเผื่ออาจจะแบบว่าซ่อมนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับมาใช้ได้ผมว่าถือว่าโอเคดีกว่าทิ้งนะครับแต่ถ้าใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องตัดใจทิ้งดีที่สุดนะครับผมเอาละครับมาที่สุดท้ายเลยนะครับคือภาชนะที่ทำความสะอาดยากโดยเฉพาะประเภทที่เป็นจานชามที่เป็นเขียงไม้นี่แหละเป็นทำมาจากไม้ต่างๆหรือพลาสติกที่มีรอยขีดข่วนสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเลยแหละครับผมบอกได้เลยว่าอันตรายนะครับยิ่งเราเอาเข้าปากเราแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยฉันทำความสะอาดไม่เห็นมีรอยไม่เห็นมีคราบอะไรแล้วแต่ทุกท่านหารู้ไหมนะครับไอ้บริเวณซี่ไม้เล็กๆที่เป็นแบบตาเปล่าเรามองแทบจะไม่เห็นเนี่ยแต่ว่ารอยมันลึกลงไปเนี่ยมันคือแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีเชื้อราชั้นดีเลยเพราะฉะนั้นทิ้งนะครับจานไม้เคียงไม้ชามที่เป็นไม้ถ้าโดนน้ำท่วมทิ้งสถานเดียวนะครับพลาสติกที่มันรอยขีดข่วนถ้าไม่มั่นใจก็สมควรที่จะทิ้งนะครับหันไปใช้ร้าน10บาท20บาทก่อนก็ได้เป็นชั่วคราวนะครับผมดีที่สุดนะครับเอาละครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันพูดซะแบบว่าเยอะยืดยาวแต่ว่ามาจากใจของเราที่อยากจะช่วยเหลือทุกท่านเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคือ เราไม่สามารถเอาตัวเองลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเพราะเราไม่มีความสามารถเก่งกาจหรือว่ามีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องนะครับผมแต่เราก็จะช่วยในแบบของเรานี่แหละในการที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนนะครับผมร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะครับเผยแพร่ข่าวสารการรับบริจาคเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยอันนี้แหละครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราสามารถทำได้และทำกันอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวนะครับฉันก็ขออนุญาตเอาใจช่วยทุกท่านเลยจริงๆนะครับที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ประสบปัญหาต่างๆในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับถ้าเรามีข่าวสารอะไรดีๆที่จะช่วยเหลือทุกท่านได้เราจะรีบนำมานำเสนอทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วกลับมาในช่วงต่อไปแล้วกันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันครับพักกันสักครู่ครับ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทรระนอง FM 107.25 MHz สูทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูทรพังงา FM 100 MHz สูทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.
1: Thailand welcomes the world. Leaders, activists, and diversity champions from around the globe are coming together for the Enterprise General Meeting and World Conference 2026 Pearl of Asia. Join a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity from

0: identity and celebrate diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pride, Pride City Network, and Chiang Mai Pride on social media for more information.
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: เอาละครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกลับมาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวจังหวัดภูเก็ตกันเป็นที่แรกเลยนะครับกับการยกระดับมาตรการเข้มกวาดล้างแก๊งวัยรุ่นป่วนเมืองเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับชาวภูเก็ตมานับร้อยปีเลยทีเดียวนะครับผมก็เมื่อวันที่8ตุลาคม2569นะครับหรือเมื่อวานนี้ที่สถานีตำรวจภูธรวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมการแถลงผลการจับกุมรวมไปถึงการกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งเสียงดังการจุดพลุประทัดกลางถนนช่วงดึกตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนครับผลการปฏิบัติงานสามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของกลางได้21คันควบคุมตัวและทำประวัติเยาวชนกลุ่มเสี่ยง35รายดำเนินคดีหัวโจกอายุเกิน18ปีจำนวน7รายนะครับและขยายผลดำเนินคดีกับผู้ปกครองตามกฎหมายอีก42รายในฐานที่ปล่อยปละละเลยหรือสนับสนุนให้เยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสมครับโดยท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการจัดระเบียบสังคมเข้าไปอีกในการตรวจลาดตระเวนจุดเสี่ยงต่างๆนะครับรวมไปถึงการเฝ้าระวังผ่านระบบกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อต้อนรับเทศกาลถือศีลกินผักที่จะถึงนี้อย่างปลอดภัยและเรียบร้อยครับจังหวัดภูเก็ตก็เข้มงวดมากนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เป็นประเพณีถือศีลกินผักประจำปีเลยนะครับผมเพราะว่าส่งผลต่อการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตโดยตรงเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการที่ต้องบอกว่าจังหวัดภูเก็ตของเรามีการยกระดับอัตลักษณ์ของดีประจำจังหวัดนะครับมอบสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มและดันราคาพุ่งสูงขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืนเลยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ8ตุลาคม2569เวลา 9:30 นนะครับที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตท่านชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านวรณิตอภิรัตน์จิระวงศ์ท่านพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นะครับซึ่งของภูเก็ตเองเนี่ยก็มีเป็นกุ้งมังกร7สีภูเก็ตนี่แหละครับให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายด้วยกันนะครับซึ่ง15รายนี้นะครับก็ผ่านการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วครับ ทางด้านท่านพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการได้รับตราสัญลักษณ์ GI เนี่ยถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพเลยนะครับรวมไปถึงการแสดงถึงอัตลักษณ์และแหล่งกำเนิดที่ชัดเจนนะครับโดยหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้วก็จะสามารถพบว่าสามารถปรับขึ้นราคาจากเดิมเนี่ยที่กิโลกรัมละประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกเป็นกิโลกรัมละ 3,000 ถึง 4,500 บาทเลยเดียวนะครับซึ่งก็จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับพร้อมกับกำชับให้ผู้ประกอบการร่วมกันรักษามาตรฐานการผลิตและดูแลทรัพยากรทางทะเลครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องขึ้นราคาขออนุญาตนะครับกล่าวแบบนี้นะครับว่าก่อนที่เกษตรกรต่างๆนะครับที่จะได้รับเขาเรียกว่าตราสัญลักษณ์ GI เนี่ยกระบวนการต่างๆในการควบคุมมาตรฐานของสินค้าหรือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงครับรวมไปถึงการที่จะต้องดูแลทรัพยากรทางทะเลการดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยใช้ต้นทุนมากกว่านะครับผมกับการเลี้ยงแบบปกติและนอกจากนี้นะครับสินค้า GI เนี่ยเราพยายามยกระดับสู่สากลอยู่แล้วนะครับผมสร้างความมั่นคงทางอาชีพต่างๆถ้าจะให้พูดชัดเจนไปอีกนะครับเราพยายามยกระดับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตให้เป็นสินค้า GI ประเภทที่มีความพรีเมียมความไฮเอนด์นะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีเขาเรียกว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับคือกระเป๋าหนักนะครับผมพร้อมที่จะใช้จ่ายให้กับความอร่อยให้กับกุ้งมังกร7สีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสินค้า GI นะครับผมง่ายๆคือเหมือนเราสร้างแบรนด์ในนามของคำว่าสินค้า GI นึกออกไหมครับเหมือนเป็นการติดแบรนด์เลยว่านี่แหละกุ้งมังกร7สีระดับเทพที่จะอร่อยจนแสงออกปากถ้าทุกท่านอยากลองได้เลยเรามีเรทราคานี้ให้นะครับผมเป็นการยกระดับสินค้าอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาละครับผมก็ในเรื่องของสินค้า GI ของจังหวัดภูเก็ตก็จบไปแล้วนะครับมาต่อกันที่จังหวัดพี่จังหวัดน้องของเราดีกว่านะครับผมช่วงนี้ก็ภูเก็ตก็กวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นไปนะครับส่วนจังหวัดกระบี่นะครับก็กวาดล้างยาเสพติดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ก็เปิดปฏิบัติการเชิงรุกลุยจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายพร้อมของกลางนะครับเป็นยาบ้านะครับผมในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อยนั่นแหละครับเมื่อวันที่8ตุลาคม2569ท่านปรีชาสะอิ้งทองในอำเภอเมืองกระบี่ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่นะครับดำเนินการตามปฏิบัติการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับก็ดำเนินการลงพื้นที่สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายนั่นเองผลการปฏิบัติการนะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้รวมแล้ว4รายพร้อมของกลางยาบ้ารวม63เม็ดนะครับโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย3รายได้ที่บ้านพักคนงานในพื้นที่หมู่12ตำบลกระบี่น้อยพร้อมยาบ้ารวม53เม็ดครับรวมไปถึงจับกลุ่มผู้ต้องหาหญิงอีก1รายบริเวณริมถนนทางเข้าการเคหะชุมชนหมู่11ตำบลกระบี่น้อยนะครับพร้อมกับยาบ้าอีก10เม็ดจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกระบี่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเห็นได้ว่าเข้มข้นกันมากนะครับผมในช่วงเวลานี้นะครับยิ่งเป็นช่วงที่มีประเพณีถือศีลกินผักมีกินเจนะครับเป็นช่วงกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยก็ต้องยิ่งกวดขันกันให้ชัดเจนแล้วก็เข้มข้นนะครับสำหรับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างมาต่อกันเลยนะครับผมก็พังงานะครับผมบอกเลยว่าคึกคักมากในการสืบสานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครับที่อำเภอกระบงบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจกับเอกลักษณ์จาดหมุนแน่นอนหนึ่งเดียวที่ต้องบอกว่าสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่ผู้ร่วมงานนะครับก็ที่สนามกีฬากลางอำเภอกระบงจังหวัดพังงานะครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับท่านก็ได้ร่วมเป็นพิธีประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อำเภอกระปงประจำปี2569ครับท่านก็ชมขบวนแห่กระจาดหรือจาดจากชุมชนต่างๆจำนวน23กระจาด ร่วมด้วยขบวนรถม่านหมอกเมืองใต้รถผลไม้รถพระนารายณ์และรถหลวงพ่อเซ้งนะครับเคลื่อนผ่านย่านชุมชนท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มารอรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับงานวันศาสตร์เดือน10อำเภอกระโปรงนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง11ตุลาคมนี้ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านาซึ่งไฮไลท์สำคัญคือเอกลักษณ์การแห่จาดหุ่นนี่แหละครับที่ผู้หามเนี่ยจะมีการควงจาดให้หมุนไปวงกลมสร้างความตื่นตาตื่นใจนะครับโชว์สุดพิเศษนี่แหละครับที่เรียกเสียงกรี๊ดเสียงโห่ร้องด้วยความสนุกสนานนี่แหละครับบอกเลยว่าสร้างสีสันให้เยอะมากๆกับงานในครั้งนี้นอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีการสาธิตทำขนมศาสตร์เดือน10ให้ชิมฟรีๆเลยนะครับก่อนจะนำกระจาดเนี่ยไปประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับนะครับเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนสืบไปครับศาสตร์เดือน10ของภาคใต้ของเรานี่พลาดไม่ได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าน่าสนใจแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากๆงานจัดถึงวันที่11ตุลาคมนะครับใครที่ยังอยู่เค้าเรียกว่าใกล้กับพังงาอำเภอกระโปรงอยากจะไปดูจาดหมุนก็ลองไปดูกันได้นะครับงานจัดถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะครับผมหรือก็คือวันอาทิตย์นี้นั่นเองเอาละครับผมมาต่อกันที่จังหวัดสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เป็นสายครีเอเตอร์เนี่ยที่เคยได้ยินข่าวสารจากจังหวัดระนองว่าจะมีการประกวดนะครับผมการทำคลิปวิดีโอแนวตั้งเนี่ยให้เรียกว่าโชว์ระนองให้คนทั้งโลกว้าวเนี่ยแหละครับต้องบอกว่าตอนแรกใครที่แบบว่าเออฉันส่งงานไม่ทันมาเที่ยวระนองไม่ทันยังไม่มีวันลาเลยอยากจะลาวันที่23ถึง25นี้แต่ว่าประกาศเนี่ยบอกว่ารับสมัครถึงส่งผลงานเนี่ยถึงแค่15ตุลาคมตอนนี้นะครับขยายระยะเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8มกราคม2570นะครับเวลา 23:59 นาทีถ้าขึ้นเป็นวันต่อไปแล้วถือว่าหมดสิทธิ์ทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจจะมาร่วมเป็นแบบส่งผลงานก็มาส่งผลงานกันได้นะครับผมในเรื่องของเงื่อนไขนะครับต้องบอกว่าเงื่อนไขเนี่ยก็มีไม่มากนะครับผมแต่ว่าชัดเจนเราต้องทำให้ชัดเจนนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยคือต้องเป็นคนสัญชาติไทยจากจังหวัดใดก็ได้ย้ำนะครับขอแค่มีสัญชาติไทยไม่ว่าท่านจะอยู่เหนือใต้ออกตกมาส่งผลงานกันได้นะครับส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นเน้นย้ำนะครับว่าท่านละ1คลิปเท่านั้นครับถ่ายทำคลิปแนวตั้ง9ต่อ16ความยาว 1-3 นาที9ต่อ16คืออัตราส่วนนะครับของขนาดวิดีโอหรือก็คือง่ายๆครับผมคือคลิป TikTok แล้วกันขนาดของคลิป TikTok ที่เป็นมาตรฐานนะครับผมขนาดเดียวกันนะครับถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นย้ำนะครับไปสวมรอยจังหวัดอื่นที่คล้ายกันก็ไม่ได้กรรมการดูออกนะครับซึ่งจะต้องถ่ายทำอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอครับย้ำนะครับว่าอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอถ่ายทำจริงห้ามใช้ Generative AI สร้างบุคคลภาพฉากใดๆก็แล้วแต่ห้ามใช้ AI เลยนะครับถ้าใช้ AI มาตัดสิทธิ์ครับผลงานต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดที่ไหนมาก่อนหรือรับรางวัลที่ไหนมาก่อนนะครับขนาดของความละเอียดของไฟล์นะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า Full HD 1080 x 1920นะครับเน้นย้ำนะครับว่าให้ทำตามเงื่อนไขนะครับผมเท่านั้นนะครับก็รับสมัครส่งผลงานนะครับย้ำอีกครั้งนะครับทางออนไลน์เท่านั้นผ่าน Google Drive นะขออภัยครับ Google Docs นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง8มกราคม2570นะครับรางวัลของรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่ารางวัลที่1คือ100,000บาทหูทุกท่านไม่ฝาดนะครับรางวัลที่1คือ100,000บาทเป็นรางวัลที่เยอะและใหญ่มากๆนะครับผมสำหรับงานประกวดคลิปไม่เกิน3นาทีนะครับผมก็ใครที่มีความสามารถหรืออยากจะท้าทายอะไรใหม่ๆก็มาลองสมัครแข่งขันกันได้ไม่ใช่รางวัลที่1รางวัลก็เยอะเหมือนกันนะครับ 30,000 20,000 หรือถ้าเป็นรุ่นเยาวชนเนี่ยรางวัลที่1ก็ 35,000 บาทถือว่าเยอะมากๆนะครับผมมาโชว์ความครีเอทีฟความครีเอทของตัวเองกันในงานนี้ได้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับผมส่งประกวดทางออนไลน์เท่านั้นถึง8มกราคมวันที่9เมื่อไหร่ตัดสิทธิ์นะครับประกาศผลวันที่30มกราคม2570นะครับก็ประมาณครึ่งเดือนนั่นแหละหลังส่งงานชิ้นงานกันไปนะครับผมก็จะได้รับรู้แล้วว่าใครได้รางวัลไหนไปนะครับอย่าลืมสมัครและส่งผลงานกันนะครับมาทำให้โลกรู้ว่าระนองมีดีแค่ไหนกันนะครับผมเอาละครับประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับก็หวังว่าทุกท่านที่ติดตามรายการเล่าข่าวดามันก็จะได้รับข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกท่านไปนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งดามันในช่วงสายวันนี้นะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวดำมันนะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
6: ์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวจึงให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะนำให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมขันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทั้งด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
7: ายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิด ด้านภาคตะวันออกเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องแบ่งเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา26เครื่องและชลบุรี9เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นและเตรียมเครื่องสูบน้ำ16เครื่องเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอีก39เครื่องครอบคลุม8จังหวัดภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันทีหากฝนตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นักเรียนมัธยมปลายในฝรั่งเศสชุมนุมประท้วงรอบใหม่เพื่อเรียกร้องสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาที่เหมาะสมแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำมั่นว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายทั่วฝรั่งเศสเริ่มการชุมนุมประท้วงรอบใหม่ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 71,500 คนในจำนวนนี้ราว 24,500 คนออกมาประท้วงในกรุงปารีสอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าการชุมนุมหลายจุดที่เผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายและการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับกลุ่มผู้ประท้วงขณะเดียวกันสหภาพแรงงานด้านการศึกษาทั่วฝรั่งเศสประกาศนัดหยุดงานประท้วงเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันประท้วงและปิดกั้นทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้านนายเอดูอาร์ดเกฟเรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะครูและนักเรียนในเมืองแรงส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศว่าเขาจะดำเนินแผนฉุกเฉินเพื่อจัดหาครูทดแทนภายในเวลาไม่นานและจะพิจารณาทบทวนตารางเรียนที่ยาวนานน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: เอสเริ่มต้นที่ตัวเราสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิดโดยเฉพาะชนิดฉีดเข้าเส้นเลือดตรวจเลือดก่อนแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์หากทุกคนร่วมมือกันก็ป้องกันแก้ไขเอสได้ง่ายๆทั่วถึงเท่าเทียมคือสิทธิมนุษยชนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาโป่งปี่เป่งอาน

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะก็ยังสามารถรับชมรับฟังค่ะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะแล้วขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะพบกับข่าวสารสำคัญนะคะแล้วก็มาตรการการช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะที่เรานะคะตั้งใจนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนตั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี่
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์นะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอดามันค่ะคุณผู้ฟังเรามาเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะคะเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักค่ะในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้ค่ะพร้อมทั้งเร่งระบายน้ำแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนค่ะค่ะและก็โดยเฉพาะพื้นที่นะคะภาคใต้ค่ะโดยให้จังหวัดนะคะวางแผนการระบายน้ำค่ะแล้วก็บูรณาการข้อมูลคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ข้อมูล Nowcast นะคะเพื่อประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ค่ะแล้วก็จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะแจ้งเตือนแล้วก็เตรียมการอพยพล่วงหน้าค่ะช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินค่ะโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการช่วยเหลือนะคะระหว่างกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนนะคะหรือส่งต่อปัญหาระหว่างพื้นที่ค่ะแล้วก็เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยค่ะโดยนายวิทยาแก้วมีค่ะอธิบดีกรมชลประทานนะคะสั่งการเร่งระดมทุกสรรพกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักค่ะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะและนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วค่ะจำนวน 8,219 ครัวเรือนในพื้นที่5จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนค่ะโดยคิดเป็นวงเงินรวม68ล้าน3พันบาทค่ะโดยธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยในวันที่8ตุลาคม2569แล้วค่ะส่วนโครงการการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนนะคะมีการอนุมัติจ่ายเงินสินใหม่ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายค่ะโดยโอนเงินเข้าบัญชีของทายาท2ล้านบาทค่ะตามหลักเกณฑ์ซึ่งก็ถือเป็นรายแรกนะคะที่ได้รับการจ่ายสินใหม่ทดแทนค่ะส่วนผู้เสียชีวิตอีก1รายนะคะในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็อยู่ระหว่างบริษัทประกันภัยตรวจสอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินใหม่ทดแทนค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะก็ขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็หากได้รับความเดือดร้อนนะคะก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วเราก็มาดูในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะคุณผู้ฟังโดยสำนักงานกปร.ค่ะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะหรืออย.ค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนสู่มาตรฐานสากลภายใต้กลยุทธ์ From Local to Global ค่ะนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.และเภสัชกรหญิงสุภัททาบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะร่วมเป็นประธานการประชุมความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ค่ะโดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากทั้ง2หน่วยงานและผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดค่ะหรือสสจ.ค่ะเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมชัยนาทนเรนทรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปค่ะในโอกาสนี้ค่ะที่ประชุมค่ะก็ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานนะคะร่วมกันในการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากโคร ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะประกอบด้วยการได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีงบประมาณ2567ถึง2568ค่ะสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์สุขภาพในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนจากอย.ค่ะจำนวน143รายการค่ะและในปีงบประมาณ2569จำนวน59รายการค่ะการยกระดับศักยภาพบุคลากรค่ะโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่โครงการและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานกปร.อย.และสสจ.ค่ะในส่วนการส่งเสริมช่องทางการตลาดที่ผ่านมาค่ะสามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนผ่านการนำผลิตภัณฑ์ออกร้านจำหน่ายในงานโอท็อประดับประเทศและงานอย.เอ็กซ์โป2026ค่ะโดยได้รางวัลอย.คุณภาพอวอร์ด2026ได้รับรางวัลจำนวน5รางวัลค่ะได้แก่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นและรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นค่ะและนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมนะคะก็ยังได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ2570นะคะซึ่งสำนักงานกปร.และอย.ค่ะก็จะร่วมการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ From Local to Global ค่ะปรับบทบาทจากการเป็นเพียงผู้กำกับดูแลค่ะสู่การเป็นผู้ร่วมสร้างคุณค่าเชิงรุกค่ะโดยตั้งเป้าพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพในโครงการเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย50รายการพร้อมทั้งจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาค่ะและกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดการเดินทางและขยายโอกาสการเรียนรู้ค่ะรวมทั้งให้คำปรึกษาตั้งแต่การจัดทำแบบแผนสถานที่ผลิตการวางแผนร่วมกันจนถึงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะให้พร้อมแข่งขันในตลาดระดับสากลค่ะสำนักงานกปร.และอย.ค่ะก็มุ่งมั่นที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงค่ะพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากและนำไปสู่ความยั่งยืนของประชาชนทั่วประเทศต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจาก

0: ุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประเทศไทยนะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF ค่ะที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะซึ่งทางกรมธนารักษ์นะคะจึงได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวค่ะและเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะและเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาประเทศค่ะอีกทั้งค่ะก็เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างประเทศนะคะทั้งในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวทั่วไปค่ะสำหรับการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดทำขึ้นจำนวน2ประเภทค่ะประกอบด้วยเหรียญกระสาบโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลค่ะประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญค่ะราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทค่ะในส่วนของเหรียญกระสาบโลหะสีขาวนะคะทองแดงผสมนิกเกิลค่ะประเภทธรรมดาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญราคาจ่ายแลกเหรียญละ100บาทค่ะซึ่งด้านหน้ากลางเหรียญ นะคะมีพระบรมมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธะมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะผินพระพักทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์ชุดสากลและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีผินพระพักทางเบื้องซ้ายทรงสร้อยพระศอทรงฉลองพระองค์ชุดไทยภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีลายไทยประดิษฐ์ขั้นระหว่างพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ค่ะในส่วนของด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตาสัญลักษณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะด้านขวาของรูปตาสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า100โดยมีเส้นขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวด้านซ้ายของรูปตาสัญลักษณ์มีข้อความว่าบาทภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าในโอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะโดยในส่วนของเบื้องล่างค่ะมีข้อความว่าประเทศไทยนะคะโดยมีลายไทยประดิษฐ์ขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างค่ะผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกดังกล่าวนะคะก็สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะโดยช่องทางดังนี้ค่ะทางส่วนกลางค่ะที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีโทร025657944หน่วยรับจ่ายแลกเหรียญกระสาบค่ะถนนจักรพงษ์กรุงเทพมหานครโทร022824109ค่ะหน่วยจ่ายแลกเหรียญกระสาบค่ะถนนพระราม6กรุงเทพมหานครโทร026186340ค่ะในส่วนของภูมิภาคค่ะสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์นะคะ www.treasury.go.th ค่ะทางแอปพลิเคชันค่ะ TRD e-commerce โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะคะกรมธนารักษ์ค่ะก็จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งค่ะทั้งนี้ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตราโทร025657944และ call center กรมธนารักษ์โทร02-059-4999ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมารับฟังกันต่อค่ะ
1: ว้าวดูดิควันเราเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังกระพังจ๊ะ
2: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
1: เล่นแรงแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
2: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปอดคืนมาบ้าง
1: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
2: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเราค่ะโดยทางจังหวัดค่ะได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนค่ะในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดพังงาครั้งที่3/2569ค่ะโดยมีนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะณห้องประชุมเทพธาโรศาลากลางจังหวัดพังงาค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งที่ประชุมค่ะได้รับทราบผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในด้านต่างๆจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายค่ะอาทิด้านสถานที่ด้านพิธีการการจัดทำดอกไม้จันทร์การจัดหาอาหารและเครื่องดื่มการจัดนิทรรศการการจัดการแสดงมหรสพและวัฒนธรรมไทยการถ่ายทอดโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ค่ะตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านค่ะเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีโดยกำหนดให้บริเวณจตุรัสเมืองพังงาเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนค่ะและใช้เมรุมาตรวัดประพาสประจิมเขตเป็นสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ในขณะที่ทุกอำเภอค่ะก็ได้กำหนดสถานที่จัดพิธีและสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์จังหวัดพังงาค่ะได้รับการสนับสนุนเรือหลวงกระบุรีจากฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ค่ะเพื่อใช้ในการนำเท่าดอกไม้จันทร์ไปลอยนะคะณน่านน้ำที่กำหนดต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5 251/2569 ค่ะระบุว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569ค่ะประเทศไทยค่ะจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะในวันที่9ตุลาคม2569นะคะบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ค่ะในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้เช่นกันค่ะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะจึงขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะในบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะที่ได้นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอ
1: เห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องจะช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้าย
1: ทางการสหรัฐขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหลังกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกทีมชาติไทยชนะมาเก๊า9ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีคะแนนนำในกลุ่ม F และจะพบเลบานอนวันที่11ตุลาคมนี้เพื่อตัดสินแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นระลอก2ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยต้องรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ซึ่งมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกโดยมวลอากาศเย็นจะผลักดันความชื้นและหย่อมความกดอากาศต่ำจากอ่าวตังเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นดังนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11ตุลาคมกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้โดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีขณะที่ภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก่อนจะค่อยๆลดลงและหมดไปในช่วงวันที่13ถึง15ตุลาคมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งพร่องน้ำในระบบล่วงหน้าแล้ว
3: ว่าหย่อมที่เวียดนามไล่มาทางอีสานแล้วมันก็จะไล่มาถึงตอนในคือไล่มาถึงภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคใต้ตอนล่างนี่ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าก้อนนี้มันก็จะมีความชื้นแล้วก็มีเมฆที่ข้ามมาจากทางเวียดนามที่จากวันแรกที่ยังลงเหลือเขาขยับเข้าไปพื้นที่ด้านในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกภาคตะวันตกกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับไล่ตั้งแต่ประจวบชุมพรนะฮะไล่ลงไปเลยสุราษฎร์นั่นรับลมมรสุมก็จะตกมีฝนหนักบ้างในบางพื้นที่ได้ขยับลงไปถึงนราก็จะมีฝนต่อเนื่องนะครับภาคใต้นี้ฝนต่อเนื่องเลยนะครับตลอดช่วง
2: นายณัฐวุฒิยังกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกเนื่องจากมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำซึ่งฝนที่ตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำล่าช้าลงและพื้นที่ภาคใต้บริเวณแนวรับลมมรสุมและหน้าเขาให้ระวังฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาดีขึ้นระดับลดลงต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเร่งเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหาร อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและลุ่มน้ำสำคัญได้เพิ่มกำลังสูบน้ำที่สถานีปากคลองรังสิตและสถานีจุฬาลงกรณ์รวมอีก 16.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน8เครื่องและลุ่มน้ำแม่กลอง12เครื่องเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยยังคงติดตามระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมพร้อมรับฝนหนักตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมโดยให้ทุกสำนักชลประทานในพื้นที่ตรวจสอบทางระบายน้ำประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยในพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยยึดความปลอดภัยและการลดผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงจึงปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำในอัตรา713ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6และลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยลดภาระการรับน้ำของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม888ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 102% มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยปรับลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นโดยลดการระบายของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนก่อนลงมาบรรจุและไหลผ่านสถานี C29B จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดสำคัญในการติดตามปริมาณน้ำที่ไหลต่อไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,977 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการปรับลดครั้งนี้จึงช่วยลดภาระน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งนี้แม้สถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์

0: ที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
1: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่เรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
2: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามตามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานพร้อมทั้งแจ้งช่องทางการขอความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบทุกช่องทางหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมรับมืออุทกภัยหลังติดตามความพร้อมครบ3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลก
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกพิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเน้นการดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังและกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการบิทคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต ีดขวาง

0: การจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
1: ขอให้เราโฟกัสไปที่ชุมชนที่ยังมีความลำบากเรื่องของการระบายน้ำทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเราจะได้เติมการสนับสนุนลงไปให้เต็มที่สำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมาก็ขอให้เราได้เร่งวางแผนจัดการกับขยะที่ประชาชนเอามาทิ้งไว้ต้องเร่งเข้าไปทำบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้กองขยะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนแล้วก็กีดขวางทางจราจรหรือว่าลงไปบล็อกท่อระบายน้ำหรือทางน้ำขอให้เร่งจัดการกับขยะเหล่านี
0: ้ส่วนด้านมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยเรื่องทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า 11,000 ครัวเรือนพร้อมกำชับให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
2: ภาพรวมดีขึ้นเพราะปริมาณฝนต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เริ่มทยอยเข้าไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัวแต่ว่ายังน้อยเร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วเราค่อยมารวบรวมแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ทางแบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชี
0: นอกจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้สนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำลดที่กีดขวางการจราจรและอุดตันทางระบายน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และคืนความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอร่าวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องเกือบ2สัปดาห์
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งและการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดได้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันคณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: การเคหะแห่งชาติขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูระบบประปา122เครื่องคืนความปกติให้ชาวแฟดคลองจันและชุมชนการเคหะร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมการเคหะแห่งชาติได้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อประชาชนโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาทีมช่างของการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่าย ที่ร่วมกันระดมกำลังคนความรู้และเครื่องมือเข้าฟื้นฟูระบบอย่างต่อเนื่องสำหรับแฟลตคลองจันพบระบบประปาได้รับความเสียหาย25อาคารจากทั้งหมด30อาคารโดยทีมช่างเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนสามารถฟื้นฟูระบบประปาแล้วเสร็จเมื่อวันที่4ตุลาคมจากนั้นทีมช่างได้ดำเนินการต่อในพื้นที่ชุมชนการเคหะร่มเกล้าจำนวน36อาคารมีเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหาย72เครื่องโดยมีการตรวจสอบซ่อมแซมและติดตั้งกลับพร้อมทดสอบระบบโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
5: ์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมคันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทั้งด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมแซมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนด้านบริษัทอมตะซิตี้คอร์ปอเรชั่นได้ออกมาตรการช่วยเหลือนำร่องด้วยการลดหรือยกเว้นค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำประปาลงร้อยละ50เป็นเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเรียกคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมย้ำลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงานช่วงน้ำท่วมมีสิทธิ์รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน
6: นางสาวเจียรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานช่วงน้ำท่วมเช่นยกกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของหรือได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหากเป็นเหตุเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนกรณีหยุดงานรวมถึงกรณีสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทุพพลภาพเสียชีวิตหรือสูญหายสำหรับกรณีค่ารักษาพยาบาลจ่ายจริงให้ตามความจำเป็นเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกรณีบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทในสถานพยาบาลเอกชนส่วนกรณีสถานพยาบาลรัฐได้รับค่ารักษาสูงสุดเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดวงเงินกรณีหยุดงานมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ไม่เกิน1ปีตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวและหยุดงานจริงกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือสูญเสียอวัยวะได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน10ปีตามลักษณะการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายส่วนกรณีทุพพลภาพได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไปตลอดชีวิตส่วนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีค่าทำศพในอัตรา 50,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสามารถเข้ารับการฟื้นฟูด้านการแพทย์ด้านอาชีพด้านจิตใจและสังคมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน5แห่งทั่วประเทศทั้งนี้เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานนายจ้างต้องให้ความช่วยเหลือและนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วพร้อมแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุส่วนลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ภายใน180วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายหรือกรณีเจ็บป่วยภายหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ ให้ยื่นภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยสอบถามรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1506นิตยาคุณสิมรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกระทรวงมหาดไทยไม่ก้าวล่วงการทำงานของสำนักงานปปช.กรณีการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งฟ้องไม่ทันตามกำหนดเวลาฝากขังยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังแต่เนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากส่งผลให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้การที่ไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.สรุปสำนวนและสั่งฟ้องกระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินต่อตามขั้นตอนทันทีซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคารพกระบวนการและไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระสำหรับความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดกระบวนการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโดยสุจริตคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนยกระดับโครงข่ายสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รองรับการประชุม IMF และ World Bank 2026พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT กล่าวว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย NT ได้วางระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จัดการประชุมทั้งหมดทั้งที่ศูนย์สิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มาพร้อมระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนระบบสื่อสารทางเสียงที่รองรับการติดต่อทั้งในและต่างประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ทดสอบเจาะระบบเพื่ออุดช่องโหว่พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ NOC และ SOC เพื่อเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้เพื่อเป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลก NT ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีลุยจัดระเบียบปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ด้วยการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้ารวมระยะทางกว่า13กิโลเมตรลงใต้ดินบนเส้นทางสายเศรษฐกิจสำคัญทั้งถนนพระราม4ถนนสาทรและถนนวิทยุเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบตอกย้ำภาพลักษณ์และศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยสู่สายตานานาชาติกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกสินค้าเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและภาวะการกระจายสินค้าล่าช้านำร่องกระจายผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์600กิโลกรัมสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและเตรียมขยายผลสู่สินค้าเกษตรอื่นๆทั่วประเทศ
9: นายนริศบุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเชื่อมเครือข่ายโลจิสติกขนส่งผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครณศูนย์กระจายสินค้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิต โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่ายบขสทั่วไทยเพื่อแก้ไขการกระจายผลผลิตและสินค้าเกษตรที่ยังคงมีความล่าช้าส่งผลให้ผลไม้เน่าเสียและช้ำง่ายโดยในวันนี้ได้เริ่มทดลองจากผลผลิตรองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน600กิโลกรัมมีปลายทางที่กรุงเทพโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัดจะรับออเดอร์และกระจายรองกองให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในกรุงเทพต่อไปซึ่งหลังจากนี้จะนำไปปรับใช้กับผลผลิตอื่นเพื่อเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าเกษตรจากสหกรณ์ต้นทางไปสู่เครือข่ายสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC ทั่วประเทศชาวนันมาลีรายงาน
8: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดินหน้าแก้ปัญหารถสะสมและที่จอดรถไม่เพียงพอบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อรับมือช่วงฤดูท่องเที่ยว
10: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายทองคำสุริยะมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบว่าบริเวณดังกล่าวมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์จากประเทศเมียนมาที่เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่เกิดความหนาแน่นและไม่คล่องตัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดระเบียบการจราจรพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบรถไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
12: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียออกแถลงการโดยขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้ชายแดนซาอุดีอาระเบียกับเยเมนเพื่อความปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้าได้ขณะเดียวกันนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
8: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือยูเครนหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่เมืองครามาทอสทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดทั่วยูเครนส่งผลให้ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของรัสเซียระลอกนี้อย่างน้อย78รายและบาดเจ็บกว่า210รายขณะที่ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐตอบรับข้อเรียกร้องที่ให้ขยายการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink เพื่อช่วยให้กองทัพยูเครนสามารถระบุเป้าหมายในการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของรัสเซีย
12: สำนักข่าว CNA รายงานว่าสิงคโปร์ยังเผชิญหมอกควันปกคลุมทั่วประเทศในช่วงเช้าวันนี้โดยค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศหรือ PSI ในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่170ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดที่ตรวจวัดได้ของประเทศในปีนี้ส่วนพื้นที่อื่นมีค่า PSI อยู่ระหว่าง115ถึง164ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่พื้นที่ทางตะวันตกของสิงคโปร์มีค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยลดลงจาก152เหลือ126ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายใน1ชั่วโมงแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าลมพัดหมอกควันข้ามพรมแดนจากเกาะสุมาตราและจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียเข้ามายังสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ต้นทางยังมีสภาพอากาศแห้งแล้งพร้อมแนะนำให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและตรวจสอบค่าฝุ่นรายชั่วโมงก่อนออกนอกอาคาร
8: นายมาโรสเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้ากล่าวภายหลังการหารือกับนายหวังหวนเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าสหภาพยุโรปไม่สามารถขาดดุลการค้ากับจีนวันละประมาณ 1,000 ล้านยูโรได้อีกต่อไปโดยการเจรจามีกำหนดสิ้นสุดในวันนี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาการค้าที่ไม่สมดุลทั้งนี้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยหลายประเทศในยุโรปกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนภาคธุรกิจจนขายสินค้าได้ในราคาที่ผู้ผลิตจากยุโรปแข่งขันได้ยากอย่างไรก็ตามยุโรปยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบสำคัญจากจีนเช่นแร่หายากขณะเดียวกันจีนก็ต้องพึ่งพาการส่งออกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่ตลาดภายในประเทศยังคงซบเซาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปียังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติมาเก๊า9-0มี6คะแนนจาก2เกมแรกพร้อมแซงเลบานอนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มหลังจบเกมโค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการทำได้ถึง9ประตูในเกมนี้ถือว่าไม่เกินเป้าส่วนนัดหน้าที่จะเจอกับเลบานอนถือเป็นเกมที่มีคุณภาพและต้องการให้ลูกทีมไม่กดดันตัวเองและทำตามแผนที่วางไว้สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชบาแก้ว U17 จะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport เพื่อหาแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้คัพ 2026 ถึง 2027 รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตการท่าเรือ FC ตัวแทนจากไทยแพ้เปอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซีย1-3ประเดิมนัดแรกแบบไม่มีแต้มการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการตบเอาชนะแทนวี่ชามามือ25ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-18และ21-7ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับภูสาราวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดียในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกตบเอาชนะอัมมารีชูจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12 21-12 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันโดยจะเข้าไปพบกับไลคริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิศสารที่กลับขึ้นมาอยู่มือ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมือ26ของโลกจากจีน2-1เกม10-21 21-11 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ต่อไปเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอรวรรณภารนังมือ101ของโลกต้านความแข็งแกร่งของโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-3เกม81 61และ91ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก World Final 2026สนามที่2รายการ WGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout เล็กไลท์พริมรถคุณสาทำ Perfect Game 180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทติดตามได้จากรายงาน
14: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน50,000บาทและสมาคมกีฬา44ล้าน50,000บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
15: ในทุกเกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลในความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
16: ใช่ครับ
15: นะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปราบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนได้สร้างชื่อเสียง
14: สำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน7แสน50,000บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
13: นายกองเอกชัยภักดิ์ศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬาทั้ง43สมาคมเข้าสู่ซีเกม2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวเนื่องจากเจ้าภาพเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับซีเกมที่สิงคโปร์และโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส2028โค้ชโอ๊ตเรวัตผาบชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทคบอลทีมชาติไทยชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิประธานจัดการแข่งขันเอเชียนเกม2026ออกมาโจมตีเรื่องคลิปล้อเลียนอาหารจนเจ้าภาพได้รับความเสียหายว่าคลิปดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายของนักกีฬาเท่านั้นไม่มีเจตนาตำหนิหรือโจมตีเจ้าภาพยืนยันว่าเป้าหมายหลักของทีมคือการคว้าเหรียญทองไม่ใช่การสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย
17: อยากบอกว่าเราไม่ได้ตำหนิอะไรเจ้าภาพเป้าหมายเราคือเหรียญทองอย่างเดียวครับเป้าหมายที่เราไปแข่งเอเชียนเกมไม่ใช่ยอดวิวเราต้องการแค่เหรียญทองครับเพราะผมไม่ได้ทำโซเชียลอยู่แล้วครับ
13: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันนางสาวนิถารัตน์บุญสุพนิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทภูมิเซ่ผสมฟรีสไตล์ภูมิเซ่และทีมโชว์เทควันโดซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
18: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
18: หยุดอย่ากดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
18: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
16: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
21: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.
1: 12:49 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100 บาทค่าคำขอ5 บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30 พฤศจิกายน 2569กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60 ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40 ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100 ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินรวมไม่เกิน60 ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินรวมไม่เกิน40 ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ granting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2569เวลา 16:30 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5 อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8 อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5 อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19 ตุลาคม 2569สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศ ศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันไปรษณีย์โลกท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบไปรษณีย์มีมานานหลายศตวรรษตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผู้คนส่งจดหมายถึงกันโดยจดหมายเหล่านั้นถูกส่งต่อด้วยการเดินเท้าหรือขี่ม้าโดยผู้ส่งสารพิเศษตั้งแต่ศตวรรษที่17ระบบไปรษณีย์แห่งชาติเริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศซึ่งมีการจัดระบบของไปรษณีย์ให้ความเป็นระเบียบมากขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็สามารถใช้ได้ต่อมาหลายประเทศเริ่มตกลงที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างประเทศในช่วงปลายศตวรรษที่19มีบริการไปรษณีย์ระดับโลกแต่ก็ยังช้าและซับซ้อนการก่อตั้งองค์การไปรษณีย์สากลในปี1874เปิดทางให้กับการบริการไปรษณีย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างในปัจจุบันโดยในปี1948 UPU ได้กลายเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยโดยในยุคนั้นประชากรมากกว่า1ใน3ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และธุรกิจครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำการค้าออนไลน์ที่ทำไปรษณีย์มักเป็นจุดเข้าถึงสาธารณะเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ห่างไกลไปรษณีย์จึงเป็นประตูสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายและพัสดุเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า144ปีแล้วโดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สนพระราชหฤทัยในการเขียนจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษและทรงใช้การไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศนับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศจนสามารถนำรัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤตไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้กิจการไปรษณีย์ไทยจึงถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆการจะทำตั๋วสแตมป์สำหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรกซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความสำคัญและประโยชน์ของการส่งข่าวสารนี่เองที่ทำให้รัฐบาลสยามเตรียมจัดการจัดตั้งกิจการไปรษณีย์ในกรุงเทพมหานครนับเป็นการเข้าสู่ยุคของไปรษณีย์อย่างแท้จริงแต่ในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคแบบทุกวันนี้การแข่งขันไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วในการขนส่งอีกต่อไปแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือวันไปรษณีย์โลกซึ่งตรงกับวันที่9ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหภาพไปรษณีย์สากลซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อปี1874ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการสื่อสารระดับโลกนำเสนอความสามารถในการเขียนจดหมายถึงผู้อื่นทั่วโลกวันไปรษณีย์โลกเริ่มต้นขึ้นในปี1969ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมเฉลิมฉลองเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของบริการไปรษณีย์มีกิจกรรมมากมายในวันนี้ที่ทำการไปรษณีย์บางประเทศจัดนิทรรศการและสะสมสแตมป์พิเศษเปิดให้เข้าชมที่ทำการไปรษณีย์และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปรษณีย์การจัดการแข่งขันเขียนจดหมายระดับนานาชาติสำหรับเยาวชนอีกด้วยท่านผู้ฟังครับโดยแนวคิดในปีนี้คือการบริหารท้องถิ่นเข้าถึงทั่วโลกซึ่งเป็นแคมเปญเน้นย้ำถึงบทบาทของไปรษณีย์ในฐานะบริการสาธารณะที่สำคัญซึ่งอย่างรากลึกอยู่ในชุมชนและการขับเคลื่อนโดยผู้คนจากหมู่บ้านในชนบทสู่ศูนย์กลางเมืองไปรษณีย์เชื่อมโยงผู้คนและเปิดประตูสู่โลกประเทศต่างๆกว่า150ประเทศในบางประเทศวันไปรษณีย์โลกถือเป็นวันหยุดทำการหลายหน่วยงานในไปรษณีย์ใช้โอกาสนี้ในการแนะนำหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการไปรษณีย์ใหม่ๆนอกจากนี้บางหน่วยงานยังใช้โอกาสนี้ในการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ให้บริการดีเยี่ยมอีกด้วยครับ จบบทความประจำวันเรื่องวันไปรษณีย์โลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
24: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤตแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: บ่าวีมาเยี่ยมใครแกโรงพยาบาลนั้นแปรโรคทูบยาควันมันเผ่าร้ายจุ๊
3: บไอ้ร้อยเลยเราเพิ่งกินข้าวแจ็คลบแพทจักิดหนอ
2: ไอ้ไรไม่รู้มั่งเหรอนี่ตามพรบคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ทูบบุรีนี่ปี2535นั้นเขาบอกว่าถ้าทูบยาในที่สาธารณะนี่นะเมื่อในโรงพยาบาลพนี้หรือว่าโรงเรียนที่ราชการพนี้ร้านอาหารที่ติดแอร์พนี้มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั่น
3: จริงเหรออดถึงใจความดีว่าเหรอจริงเราไม่รู้จักวันเลย
4: พบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075-360-068
5: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาปงปี่เป่งอานAs the night month begins, Pangor becomes more than just a destination. This becomes a journey of faith, a shared tradition, passed down from generation to generation, connecting people through the enduring power of faith. Behold the spectacular processions, experience sacred rituals, amidst the thunders of firecrackers, a remarkable celebration that's come only once a year.Nourish the spirit. Fill the heart with joy. Embrace the vegetarian tradition. Throughout 9 days and 9 nights, follows a journey of faith through 9 sacred shrines. Pay homage to the sacred and receive blessing. Come and discover the timeless shrine of Pangas Old Town, a city of faith waiting for you to experience. The Panga Vegetarian Festival.From 10 to 18 October 2026 at all shrines in Pangya Province. For Pi Peng An, blessings and peace.
6: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
7: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
8: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
6: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เนื่องจากปัญหาที่ดินนะครับเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ประชาชนเนี่ยหวงแหนนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับกรณีพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับในกรณีของที่ดินเนี่ยอยากให้แยกพิจารณาว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่นะครับเอกสารสิทธิ์เช่นมีโฉนดที่ดินไหมมีนกมีนส3กหรือเปล่านะครับในกรณีที่มีโฉนดที่ดินหรือนส3กเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทีเนี้ยทางประชาชนนะครับสามารถยื่นนะครับคำขอเนี่ยที่สำนักงานที่ดินเพื่อให้มีการรังวัดนะครับว่าแนวเขตเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทราบว่าพื้นที่นะครับของที่ดินของเราเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อพอเราทราบแนวเขตที่ดินแล้วเนี่ยในการพิจารณาว่ามีการพิพาทกันในเรื่องการล้ำที่ดินหรือว่ามีปัญหาบุกรุกอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการบุกรุกหรือไม่ถ้ามีการบุกรุกก็สามารถจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับหรือหากไม่มีการบุกรุกเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยเจรจาต่อรองหรือว่ามีการไก่เกลี่ยกันได้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยเจรจาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการเนี่ยให้ความช่วยเหลือในด้านการปรึกษานะครับหรือดำเนินการไก่เกลี่ยในกรณีที่มีปัญหากันได้นะครับสำหรับกรณีที่ที่ดินเนี่ยเป็นกรณีพิพาทที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเช่นมีเพียงสิทธิครอบครองหรือว่ามีแค่ใบจองหรือว่าสค.1อย่างเงี้ยที่ดินประเภทอย่างเงี้ยจะเป็นที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะต้องใช้ช่องทางอื่นนะครับเช่นมีการพิสูจน์สิทธิ์กันว่าที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ตรงที่มีกรณีพิพาทกันเนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองนะครับใครที่มีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่ดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ครอบครองอย่างไรก็ตามนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับในทางออกที่ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการนะครับก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในกรณีที่มีข้อพิพาทต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับหรือหากนะครับพบว่ามีบุคคลอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะเจรจาหรือว่าเรียกหรือว่าเชิญมาพูดคุยหรือประนอมข้อพิพาทเพื่อทำการไกล่เกลี่ยได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตย์ยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกตาราซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตย์ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU ด้านการค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมกับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
8: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 22:00 น.ของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประชาชนเกือบ 300,000 คนในเนปาลเสี่ยงที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่ใน Scientific Reports วารสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ประเมินว่าประชาชนกว่า 293,000 คนในเนปาลซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงน้อยกว่า50เมตรเหนือระดับการไหลของน้ำตามปกติเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า 5,000 รายนายซีสกอตต์วัตสันนักวิทยาศาสตร์หลักในการศึกษาดังกล่าวระบุว่าผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าประชากรและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่รับน้ำของเทือกเขาหิมาลัยกำลังเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลาก
10: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: คุณครับรู้จักโรคที่คุณย่าไหมครับถ้ารู้จักแล้วก็ดีแต่ถ้ายังแล้วไม่อยากให้เกิดกับตัวคุณหรือคนที่คุณรักต้องรู้ไว้หากเกิดอาการมีไข้สูงเฉียบพลันมีผื่นแดงตามลำตัวปวดตามข้อโดยเฉพาะข้อมือข้อเท้านี่แหละครับคืออาการเด่นๆเลยแต่อย่าตกใจเราป้องกันได้โรคที่คุณย่ามียุงลายเป็นพาหะนำโรคชุมชนต่างๆจึงควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านเพื่อกำจัดยุงลายปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำในห้องน้ำจานรองขาตู้กับข้าวแจกันทุก7วันและควรปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องนอนกลางมุ้งใช้ยาทากันยุงอย่าให้ยุงกัดสุมไฟไล่ยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดโดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านไปทำสวนทำได้แค่นี้รับรองโรคที่คุณย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่เกิดกับคุณและคนในชุมชนของคุณแน่นอนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
12: เสน่ห์ภาษาถิ่นไทยไม่เหมือนใครในโลกเอกลักษณ์ท้องถิ่นคือรากเหง้าความงดงามของชาติ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีเจ้า
16: สบายดีสุภูสุนาม
12: เหนืออีสานกลางใต้ต่างร้อยเรียงความหลากหลายล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจความภูมิใจแห่งแผ่นดินเอ

0: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
1: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมจัดแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี
7: ้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวมกว่า 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายจุดจำหน่ายทั่วประเทศ
8: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วแต่ประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายใน สำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนองบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณผู้ริมประสบภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสาร
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมอบแนวทางบรรเทาและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบข้อสั่งการให้กรมชลประทานเร่งรัดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แอ่งกระทะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งจากภัยน้ำท่วมและภัยแล้งภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHzเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: านค่ะหวานอย่างนี้ระวังเบาหวานจะถามหานะคะหากปัสสาวะบ่อยคอแห้งกินจุอาการแบบนี้ต้องควบคุมดูแลรับประทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยลดหวานมันเค็มควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายพบแพทย์และตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องรวมพลังลดเสี่ยงเลี่ยงเบาหวานนะคะรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
1: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาปงปี่เป่งอาน
2: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแลลูกแต่งงานแลล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจาก

0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
2: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
1: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ข่าวสารและเสียงเพลงก้าวหน้าทันสมัยก้าวไกลอยู่เสมอสวทตะกั่วป่า076-421-055และ076-431-501
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ
2: โลกทุ่งชุมชนกับคนบ้านเราดำเนินรายการโดยคนคีโมโกเจ้าจุ้ย

สวัสดีสวีดัสครับท่านผู้ฟังพบกันแล้วครับกับรายการลูกทุ่งชุมชนกับคนบ้านเราครับ FM 90.25 MHz สวัสดีครับป้าพูดคุยซ้ำยังเสียงคนบ้านเราเข้าใจกันง่ายๆวันบ่ายๆดีใจไม่หมดที่ตีสามกว่าจนว่าถึงตีสี่ครับเรามีนัดกันตรงนี้ชั่วโมงแห่งความสุขที่ทุกคนสัมผัส

กันคุยกันวันศุกร์ที่9ตุลาคมครับสวัสดีไปยังคนที่ทำการทำงานหรือว่าอยู่ที่บ้านที่เรือนก็ตามใจไม่ว่าจะเป็นบรรดาข้าราชการพนักงานห้างร้านบริษัทบริการแม่ค้าหนุ่มมอเตอร์ไซค์หนุ่มตุ๊กๆฮอกล้อ10ล้อรถบัสทุกสายทุกคันชาวส้วนชาวร้ายชาวหน้าชาวนามชาวดอนชาวลี่ตลอดจนคนตีเรเรเรเรอยู่ก็ตามใจครับนี่คือรายการของพี่น้องประชาชนคนบ้านเราโดยมีกระผมนุ่มน้อยนามนคนขี้คุยโกเจ้าจุ้ยนางพูดนางคุยกันตรงนี้ให้มีความสุขกันไปทุกคู่ทุกคนทุกตำบลทุกชุมชนทุกหมู่บ้านครับคุณผู้ฟังกับรายการกับงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆก้นจัดเก๋ๆพอได้หนังเล่นหน้าพูดคุยกันได้ให้บายอกบายใจกันไปนะครับทุกคู่ทุกคนโดยเฉพาะวันนี้กราบเริ่มแล้วกราบสำหรับเทศกาลกินผักกินเจนะครับกว่าป่าบ้านเราก็จัดย่อยเหมือนกับทุกๆปีกราบก็หลายๆอามหลายๆสั้นเจ้าก็เริ่มก็ทำพิธียกโซ่โกเต็งกันเป็นที่เรียบร้อยครับเสียงกรองดังขึ้นอีกครั้งก้าววันก้าวขึ้นเรามากินพักกันครับ

ับเสียงกรองลอก็กาเคนังโรกามาถึงอีกปีกระปีนี้กับเทศกาลถือสิ้นกินเจกระปคุณผู้ฟังมาเจ๊ชายก็คือมากินพักกระปมาเจ๊ก็คือมากินชายก็คือพักเสียงร้องก้องโกเคยกลับงานเพลงนี้จะดังขึ้นทุกๆปีในช่วงเทศกาลกินเจกระปกะวันนี้เริ่มต้นนะกระปกะเริ่มยกเศร้าโกเต็งกะต่อเช้าวันที่10นะกระปกะขึ้น1คำเดือน9ตามปฏิทินจีนกะเราจะถือสิ้นกินพักกินเจกันจนไปถึงวันที่19กะคือวันเราจะถือสิ้นกินพักกินเจจนถึงวันที่18กระเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลแล้วก็วันที่19กระปฏิทินอาหารกันตามปกตินะครับก็ห้ามในช่วงเทศกาลก่อนที่กินพักกินเจกระปก็คืองดทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับงดทานจำพวกเคยนะครับแล้วก็พักจุนต่างงาย่างกระเทียมหอมหอมแดงต้นหอมนะครับกุ้ยช่ายแล้วก็ใบหยาดซุปนะครับนั่นก็คือในช่วงเทศกาลนี้ครับคุณผู้ฟังหลายคนก็อยู่กันที่บริเวณศาลเจ้านะครับแล้วก็หลายคนก็ยังทำการทำงานกันอยู่นะครับหลายคนก็บอกว่าปีนี้เทศกาลกินเจมากคนเดือน10บ้านเราบางคนว่าเดี๋ยวกินเช็ดเรื่องเดือน10ก่อนนะครับก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนนะครับแต่ละทีนะครับอ่ะก็ช่วงที่พุทธได้เล่งได้ว่าเราก็มาถือศีลกินพักกินเจงดทานเนื้อสัตว์กันนะครับกาวันนะครับนั่นคือสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจเราด้วยครับคุณผู้ฟังให้มีความสุขกันไปทักทายคุณพัชรีครับบอกว่ามาเร็วมาเร็วมาแต่น้อย มาจะอามในร่วนหรือว่ามาจากลาดเนื้อลาดตายหรือว่ามาอัดมาจากอามถุงเย้ยทักทายผู้เย้ยเหลงครับรอข้อมาเร็วเหมือนกันเนี่ยกลับคุณปัจจรีวาตาจีโคกาเก็บจะขอก็เก็บขอน้องนั่งรอนั่งกล้าวอยู่นะหลายวันแล้วที่ลอย

30 ปีผ่านไปในใจน้องก็ยังเหมือนเดิมโคยนั่งรอคอยให้ปีมาก็นั่งรออยู่30 ปีไม่มาที่จากผู้ที่ใจน้ำว่าปัจจารีบอกว่าถ้าว่าเคยมาก็กะมาตาบังบังแค่มาตาว่านี่เรานั่งกล่าวอยู่30 ปีแล้วลอยก็โรคคอยตัวก็ไม่มาสักทีจังวะจัดแม่เจ้าปุตตัมส่งมอบกันไปกลับกับงานเพลงที่ถูกทำกันมากลับกลิ้งกลิ้งกลางกลางมาจากบางจำบูนูก็ลอยคออยู่ตายพานเหมือนกันแจ้งว่าผมนั่งรออยู่ตายพานนี่ก็เจ้ารถกับพานหลายคันแต่อันแลไม่เห็นแม่ไม้ถึงการเลยบอกว่ากวากใจไปกับนกตามหมายไปตกที่บ้านก้อยบ้านก้อยก็ได้แกรับขว้างรายการกูเจ้าอยู่นั้นเรื่องว่าเดี๋ยวใจเพื่อได้กรับแล้วกาอีกหนึ่งเสียงหนึ่งใช่บอกว่าดอกยาในป่าปูนนะกรับตามหมอช่องหมอไปก้อยมาอีกขว้างเองนี่จ้านยากขว้างนี่กูเจ้าตัวเปื่อยได้จ้านขว้างได้ได้เรียกครับบอกว่างานเป็นกองตูนต้องเจยในควันก็ได้ถ้าในควันหน้าว่าต้องรับก่อนต่อกรรมนะครับควันว่าเลยก็บอกกันจัดแม่เจ้าพุทธธรรมนั่นคือผู้ที่กลิ้งกลิ้งกลางกลางตักใต้กันมากครับคุณผู้ฟังกับรายการลูกถุงจุ่มจนกับคนบ้านเราครับอ่ะก็ว่ากันไปครับกวักใจไปกับนกเสียงร้องก็

กราบคุณผู้ฟังวากใจไปกับนกเสียงร้องของนันฟากาลาสินกราบเสียงครืนสัตว์อยู่ริมเลหน้าว่านกผ้าไปตกเลเพราะฉะนั้นตัวตำไปเล่เกลี่บ้างซักเก้าลักบ้างเนี่ยงว่านกมันพาไปตกต้องเนยเพราะว่าต้นตายเพลงเราได้ยินเสียงกลืนอยู่ริมเล่นี่หน้าว่านกพาหัวเจยไปตกอยู่ควายนูตัวไปเล่เกบ้างซักที่กับการเพลงที่ถูกตามกันมาการส่งมอบกันไปกลับคุณผู้ฟังทักทายคุณวาริซากราบก้าวากันในเรื่องของเทศกาลถือศีลกินปลากินเจกันแล้วกราบของพี่น้องชาวไทยจีนแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ต้องการที่จะงดการทานเนื้อสัตว์นะครับกาวัน10วันทีนี้มาว่าเรื่องราวของบุญเดือน10และคุณผู้ฟังวันสำคัญของพี่น้องชาวใต้เรานะครับงานบุญย้อยรับตายายช่องตายายกราบกราบตายายกันตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน10นะครับแล้วก็ช่องตายายกันในวันเริ่ม15ค่ำเดือน10ของทุกๆปีครับคุณผู้ฟังก็จะมีการทำบุญใหญ่นะครับก็ทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทำบุญให้กับบรรพบุรุษนะครับก็มีพิธีควายนี้ก็เรียกว่าพิธีแห่จัดนะครับจัดกันไปวัดนะครับก็แห่จัดกันตาว่าควายหนอค้นควายนูก็แห่รับนะครับก็จัดกันย่อยควายนูนะครับมีการฉลองรับนะครับมากับมาในรับนั้นก็มีก้องกินไม่ว่าจะเป็นนมลานมต่างๆนะครับผลไม้ปลาเค็มมะพร้าวกัดมากมาช่วยกันไปในรับลงกองข้าตากลายอย่างไรก็ช่วยกันไปแล้วก็พาไปวัดกว่านี้ก็จะเป็นจาดนะครับกับลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าควายคนควายนูจะเป็นรับนะครับกับกว่านี้ก็จะเป็นจาดอ่ะนะครับก็วิธีจำกันวันจำกันนะครับพูดได้เล่งได้ว่าเมื่อวันรวมญาติของพี่น้องชาวใต้เรานะครับไม่ว่าไปทำการทำงานอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ตรงไหนก็ตามใจครับพอว่าถึงวันเดือน10ตรงกับเริ่ม15ค่ําเดือน10นะครับก็จะกลับมาบ้านแล้วก็มาทำบุญรวมกันนะครับกับพ่อป้ากับญาติพี่น้องแล้วก็ทำบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับแล้วก็คนที่อยู่ด้วยกันก็กินข้าวด้วยกันนะครับทำบุญด้วยกัน1ปีนี่คือวันสำคัญของพี่น้องเจ้าตายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คาดไม่ได้นั่นก็คือจิ้งเปรตนะครับเป็นประเพณีที่เจ้าตายทำกันในวันชาติเดือน10กลับคุณผู้ฟังอ่ะนั่นก็ต้องบอกว่าพิธีสำคัญนะครับกองเจ้าตายบ้านเรากลับคุณผู้ฟังค่อยดีกำลังเดินทางนะครับเพราะว่าเดือน10กับวันอาทิตย์นี้กลับนี้วันนี้วันชุกต่อเจ้าเจ้ากันหลายคนก็เริ่มเจ้าเดินทางวันนี้เลิกงานตอนเย็นนะครับเดินทางไม่ว่าไกลหรือไกลใจรถใจถนนด้วยความระมัดระวังครับบางคนก็เดินทางต่อเช้านะครับกับปีนี้ดีวัดร้องกับวันอาทิตย์พอดีนะครับที่หลายคนได้หยุดการหยุดงานนะครับกลับมาบ้านทำบุญด้วยกันครับคุณผู้ฟังดอกย่าในป่าปูนเสียงร้องกองนองตายอรไทยครับ

ครับคุณผู้ฟังกับเสียงร้องของน้องตายอรไทยครับดอกยาในป่าปูนครับกับงานเพลงที่กลิ้งแกลงคลักกลิ้งกลิ้งกลางกลางมาทางใต้โทรศัพท์ครับการส่งมอบกันไปเลยครับคุณผู้ฟังหลายคนก็พูดได้เล่งได้ว่าประสบความสำเร็จในเรื่องเราของการเรียนการศึกษากลับแม้ว่าไม่ได้รำไม่ได้รวยนะครับแต่ด้วยความพยายามนะครับดอกยาสามารถขึ้นบนป่าปูนได้คุณผู้กว้างเล็ดคิดเล่ว่ามันต้องมีความพยายามขนาดน้อยขนาดว่าไม้ดินยังแต่ปูนมันก็ยังเสกที่ว่าปูนขึ้นมาจนได้จนประสบความสำเร็จในการเรียนการศึกษาในการทำงานกับคุณผู้ฟังนั่นคือเรื่องราวของความพยายามงานเพลงที่เริ่มต้นของผู้ยิ่งดีชื่อว่าตายอราเทยเด่นดังจนถึงวันนี้กับคุณผู้ฟังเริ่มต้นจากเพลงนี้ดอกยาในป่าปูนกับทักทายผู้ใจที่ชื่อโอมาราทอนก้นดีหนังกว้าวรุ่งรอดแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หนังกว้าววันนี้เห็นว่าป่วยแก่อามบอกเราว่าใช่จุดก้าวเล่าใช่อามคำเถียวแล้วก็เลี้ยวลบเรื่อนใช่เอ็ดดีเกใช่จุดก้าวเกเล่าใช่อามเราว่าเกวันเราไม่ได้กินเยี่ยที่ก็จะเออวะแต่ก็ต้องใช่จุดก้าวทำเฉยยัยบอดีชุดคำเถียวแล้วก็เลี้ยวลบเรื่อนผู้ใหญ่เลี้ยงว่าจักเปลี่ยงแล้วเราตั้งไว้ตัวเลวตั้มตาไว้เปิดให้จักเดี่ยวเจยแน่กลับเสียงร้องก้องยอดรักสลักใจกับงานเพลงที่ชื่อว่ามีเมียแม่ไม้ตัวกว้างได้ไหมเวอร์เพลงนี้ให้มีความสุขกันไปทุกคนทุกคนครับกับงานเพลงที่ตั้งเอาไว้จงมอบกันไปให้กับผู้ใหญ่เลี้ยงบอกว่าให้กับแม่ไม้ทุกคนแล้วก็ส่งให้ผู้ช่วยเจ้

กราบคุณผู้ฟังกับเสียงร้องของยอดรักสลักใจกราบชิงงานเพลงมีเมียแม่ไม้ตักไต้ผู้ใหญ่เอสูดเด่นกราบบอกว่ามาจาดีกว่าไม่มาใจและผู้ใหญ่เราก็มาแล้วพอได้พูดพอได้คุยกันกับรายการลูกทุ่งชุมชนกับคนบ้านเรากราบคุณผู้ฟังให้มีความสุขกันไปทุกคู่ทุกคนทุกตำบลทุกชุมชนทุกหมู่บ้านครับคุณผู้ฟังเพราะนี่คือรายการของพี่น้องประชาชนคนบ้านเราครับแล้วก็หลายคนที่กำลังเดินทางกันอยู่นะครับไม่ว่าไกลหรือไกลกาลบานมาทำบุญเดือนสิบมาส่องตายายไม่ว่ามาจากจังหวัดไหนรถจ่ายถนนด้วยความปลอดภัยรถมาคนมากไม่ต้องเก็บมากันเรื่อยๆเหนื่อยก็ยึดง่วงก็ยึดง่วงก็พักวันศาสตร์เดือน10ครับวันสำคัญของพี่น้องเจ้า

ครับคุณผู้ฟังชื่องานเพลงชาติเดือน10ครับเสียงร้องของเสื้อทรงเล่แล้วกาพายุสุริยันครับกับโรงงานเพลงนี้ก็น่าฟังครับงานเพลงใหม่ๆฟังกันมั่งหลายคนว่าโกเจ้าตัวเปิดแต่เพลงแกเราเกิดไม่ทันเพลงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเกิดท่านครับสาเดือน10ครับลบมาบ้านไม่ว่าอยู่ไกลหรือไกลนะครับทำบุญรวมกันนะครับให้มีความสุขกันไปทุกครอบครัวทุกครัวเรือนนะครับก็ได้ลบมาทำบุญกันมันบ่ายออกบ่ายใจนะครับอ่ะนั่นก็ว่ากันไปในเรื่องราวของงานเพลงครับคุณผู้ฟังฮัลโหลเวลาก็ต้องบอกว่าใจให้และครับนี่คือช่วงท้ายของรายการลูกทุ่งชุมชนกับคนบ้านเราแล้วครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆคนทุกๆท่านครับโทรศัพท์ทุกๆเสียงทุกๆสายหลายคนที่รับฟังกันทาง FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ทางวิทยุออนไลน์แล้วก็ทางหน้า Facebook ไลน์ก็ตามใจครับคุณผู้ฟังวันนี้คงต้องจากต้องลากันไปตรงนี้ครับพบกันอีกทีวันศุกร์หน้าที่เก่าเวลาเดิมก้อยดีนะอำจากลากันเชียงรองคงกูเคยอีกหนึ่งผลงานเพลงครับเคยที่มีสัญญากับเคยไว้ที่อำเนย

0: ื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาปงปี่เป่งอาน
1: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: สุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียพร้อมหารือสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนควบคู่การพัฒนาสังคมปรับปรุงกฎระเบียบส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยกระดับธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายเอ็ดมันโคประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียหรือ PAA พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนการพัฒนาสังคมและมนุษยธรรมนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยพร้อมเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นธุรกิจศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันสถานที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มีความพร้อมในทุกมิติน
12: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มรูปแบบในทุกมิติเตรียมส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้การเตรียมงานตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ยกระดับการบริหารจัดการสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานจนเสร็จสมบูรณ์ควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงครอบคลุมพื้นที่จัดประชุมและโรงแรมที่พักทางการทั้ง21แห่งเพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศนอกจากนี้ประเทศไทยยังเตรียมนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการตกแต่งด้วยผ้าไทยจาก28ชุมชนการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ Royal Thai Pavilion เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกและขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวปฏิพลตรัพย์ร่มมารายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการบริหารจัดการน้ำและเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
13: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดสุโขทัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพสำหรับข้อสั่งการสำคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้มี4ประเด็นได้แก่การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งดำเนินโครงการที่มีความพร้อมภายใต้งบประมาณปี2570เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยเร็วภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้พบปะประชาชนมอบปัจจัยการผลิตและเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งน้ำแก้มลิงทุ่งหนองคล้อไปแก้มลิงวังทองแดงในพื้นที่ตำบลวังทองแดงอำเภอเมืองสุโขทัยต่อไปธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ุณกำลังฟังสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สื่อที่เป็นเลิศเพื่อบริการประชาชนสร้างสรรค์สังคมเพื่อการมีส่วนร่วม
1: เฮ้ยนายกินเหล้าวันนี้ว่าง
2: ไปไปกลับบ้านมันเบื่อเมาทั้งคืน
1: เฮ้ยมันเบื่อเดี๋ยวเราไปส่งเอง
3: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวันใส่ใจคนรอบข้างและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการห้าแยกข่าวค่ะวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้สวท.สุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะติดตามก็ได้ค่ะในสวท.7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะพร้อมทั้งเฟซบุ๊กเพจหน้าเพจของสวท.สุราษฎร์ธานีด้วยค่ะติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันได้นะคะทั้ง3ช่วงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะแล้วก็มีพีอดีสวีทพร้อมทั้งวันนี้มีประเด็นค่ะวันนี้ในส่วนของสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการสุภัทราเล่มรัตน์ผู้อำนวยการสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะคุณโสพลเข้มการนะคะและดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์โสมติดค่ะก็ทักทายไปยัง7จังหวัดเลยนะสำหรับสวท.ไหนฟังกันอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ16 นาฬิกา7นาทีโดยประมาณค่ะจนถึงเวลาประมาณ16 นาฬิกา30นาทีค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะในช่วงของใต้ร่มพระบารมีมีพระพันปีโลนะซึ่งก็ออกอากาศต่อเนื่องกับ5แยกข่าวนะวันนี้ก็จะเป็นสวท.ระยองเป็นแม่ข่ายด้วยนะคะวันนี้ในส่วนของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะตาม

0: บุญนะคะไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์นะคะเลือดเนื้อสัตว์ในช่วงของการถือศีลกินผักนะคะก็เลยทำให้ราคาของเราค่ะมีการขยับเพิ่มขึ้นหรือว่ายังไงอะไรค่ะเดี๋ยวติดตามกันสำหรับมาตรการช่วยน้ำท่วมนะคะแล้วก็อัปเดตราคาผักกับน้องบังรีนแล้วก็น้องอ้อมล้อมกับช่วงของวันนี้มีประเด็นด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงแรกค่ะฟังสั้นๆในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้

0: รัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ตามเวลาที่มีอยู่น่าจะฟังข่าวไม่ได้ครอบคลุมนะคะสำหรับในเรื่องของดินฟ้าอากาศคงที่จะนำเสนอในช่วงนี้กันเลยนะสำหรับทางภาคใต้หลายๆจังหวัดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งอันดามันหรือว่าอ่าวไทยนะแล้วก็ภาคใต้ทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนรวมทั้งทางด้านของจังหวัดทางใต้ตอนล่างค่ะตอนนี้ก็จะมีฝนนะประมาณ 60-70% ของพื้นที่ค่ะยังคงที่จะมีอัปเดตในเรื่องของประกาศเตือนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะ9ตุลาคม2569นั้นค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่สุดสัปดาห์นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ต้องจับตาในหลายจังหวัดเหนือกลางอีสานใต้ค่ะจะเป็นระยองจันทบุรีตราดนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะขณะที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะรวมถึงอีกหลายจังหวัดอยู่ในพื้นที่คาดการฝนหนักนะคะส่วนจับตาต่อไปราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝนหนักนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะยังคงที่จะมีโอกาสฝนหนักด้วยนะคะส่วนบ้านเราค่ะฝากภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยก็เรื่อยมาตั้งแต่เพชรบุรีค่ะลงมาที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังค่ะก็จะมีฝนหนักนะคะในห่วงของวันนี้เรื่อยไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ค่ะยังไงแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ค่ะผ่านทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ได้หรือว่าจะเป็น www.tmd.go.th หรือว่าจะเป็น1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้9ตุลาคมค่ะสำหรับวันไปรษณีย์โลกค่ะก็ย้อนไปคุณฟังค่ะปี2417นะคะที่มีการประชุมที่กรุงเบิร์นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาเบิร์นนะคะตั้งองค์กรระหว่างประเทศได้สำเร็จนะคะชื่อว่าสหภาพไปรษณีย์ทั่วไปนะคะแล้วก็ได้มีการประชุมไปรษณีย์สากลสมัยถัดไปค่ะก็คือในปีพ.ศ.2421ที่กรุงปารีสค่ะก็เห็นว่าจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการลงมติเปลี่ยนมาใช้ชื่อสหภาพไปรษณีย์สากลจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ต่อมาปี2512สมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ทั่วโลกค่ะรวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะก็ได้กำหนดให้วันที่9ตุลาคมเนี่ยเป็นวันไปรษณีย์โลกค่ะแล้วก็ประเทศสมาชิกก็ได้ตกลงร่วมกันที่จะเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ด้วยค่ะโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนจดหมายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพแล้วก็เสรีภาพผ่านตัวอักษรนี่แหละค่ะโดยที่ไม่จำกัดเชื้อชาติหรือว่าศาสนาแล้วก็ให้ทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึงค่ะในช่วงแรกคงจะนำเสนอข่าวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปติดตามน้องอ้อมล้อมแล้วก็บางหลินกันต่อค่ะวันนี้มีประเด็นนะสำหรับในเรื่องของมาตรการช่วยน้ำท่วมค่ะของกระทรวงแรงงานแล้วก็อัปเดตราคาผักค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในช่วงท้ายเลยนะสำหรับ PRD Service ค่ะ
1: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะพบกับอ้อมล้อม
1: และก็บางดินครับ
0: ใช่แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมค่ะบางเพราะว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็รอบข้างเนี่ยตอนนี้ท่วมกันมานานแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งทางด้านของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนนะคะบาง
1: ครับ
0: ทางด้านของจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานค่ะ
1: ค
0: ได้มาพูดถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในส่วนของน้ำท่วมนะคะ
1: ค
0: มีการขับเคลื่อน3ด้านสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นการ

0: RE แล้วก็การฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
1: ร
0: วมถึงการเชื่อมโยงความช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบางค่ะ
1: ค
0: ในทางด้านของแรงงานเนี่ยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็มาช่วยเหลือช่วยเหลือยังไงบ้างคะบางค่ะ
1: ก็คือทางสำนักงานประกันสังคมนะครับผมก็จะออกมาตรการช่วยเหลือนะครับ4มาตรการด้วยกันนะครับผมอย่างเช่นว่ามาตรการช่วยเหลืออุทกภัยก็คือสิทธิ์ที่ประโยชน์กรณีว่างงานนะครับผมจากเหตุสุดวิสัยก็คืออันเกิดจากภัยธรรมชาติอย่างเช่นน้ำท่วมนี่นะครับผมก็คือสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือได้รับอัตราร้อยละ50ของค่าแรงนะครับผมสูงสุดไม่เกิน180วันก็คือสมมติว่าเราได้ค่าแรงเราได้วันละ400ก็ประกันสังคมก็จะออกให้ร้อยละ50ก็คือ200บาทประมาณนั้นนะครับผมก็คือสูงสุดก็ไม่เกิน180วันนะครับแล้วก็ส่วนมาตรการต่อไปนะครับผมจะเป็นมาตรการช่วยเหลืออุทกภัยนะครับผมโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานนะครับผมระยะที่3พุทธศักราช2568ถึง2569ส่งเสริมสภาพคล่องสถานประกอบการและรักษาการจ้างงานผู้ประกันตนนะครับโดยกำหนดนะครับสินเชื่อตามสถานประกอบการนะครับผมก็คือลูกจ้างไม่เกิน200คนนะครับผมจะได้รับไม่เกิน15ล้านต่อสถานประกอบการนะครับ
0: ในส่วนของนายจ้าง
1: ใช่ครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกจ้างนะครับผมตั้งแต่201ถึง500คนนะครับผมจะได้รับไม่เกิน30ล้านบาทนะครับผมแล้วก็ลูกจ้างตั้งแต่501คนขึ้นไปนะครับจะได้รับไม่เกิน50ล้านบาทครับแล้วก็ธนาคารที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับก็จะมีประมาณ7ธนาคารด้วยกันก็คือได้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับผมธนาคารตกสธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคาร UOB ธนาคารไทยเครดิตแล้วก็ธนาคารธนชาตินะครับผมไทยทหารไทยธนชาติที่ว่าเขารวมธนารวมกันนะครับผมแล้วก็อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนะครับผมกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เกินร้อยละ 2.35 ต่อปีแล้วก็กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 4.75 ต่อปีครับแล้วก็จะมีกรณีเสียชีวิตนะครับผมเนื่องจากการทำงานนะครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวนะครับผมจะได้รับผู้ประกันตนมาตรา33 39นะครับก้าตามสุขก็คือ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนนะครับเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า36เดือนขึ้นไปนะครับส่วนมาตรา40นะครับก็จะมี3ทางเลือกด้วยกันโดยทางเลือกที่1ครับได้ค่าตำสุข 25,000 บาทแล้วก็ค่าตำทางเลือกที่2ก็คือค่าตำสุข 25,000 บาทหากส่งเงินสมทบมาแล้ว60เดือนก่อนเสียชีวิตได้รับเพิ่ม 8,000 บาทครับแล้วก็ทางเลือกที่3ก็คือค่าทำศพ 50,000 บาทนะครับส่วนมาตรการช่วยเหลือสุดท้ายก็คือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บนะครับผู้ประกันตนก็จะได้รับการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บผู้ประกันตนที่ไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอื่นคุ้มครองนะครับผมคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการครับ2นะครับผมในกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายและจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตนะครับและรับยาเป็นประจำโดยยื่นเรื่องเกิน30วันได้ครับกรณีไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เกิดขึ้นในช่วงไปพิบัตินะครับผมฟอกไตได้ตามความจำเป็นแม้ใช้เวลาน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อครั้งหรือฟอกน้อยกว่ามากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์สามารถยื่นเรื่องเบิกค่าบริการได้ ค่าฟอกไตเพิ่มเติมเบิกได้ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งหากมีหลักฐานแสดงความจำเป็นนะครับ4นะครับหลังปลูกไตนะครับสามารถเข้ารักษาได้ทั้งสถานพยาบาลผู้สัญญาหรือสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกครับ
0: ค่ะอันนั้นในส่วนของการช่วยเหลือของคนเนาะท
1: ี
0: นี้มาดูในส่วนของการช่วยเหลือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ากันบ้างน้ำท่วมไหนจะรถมอเตอร์ไซค์ไหนจะตู้เย็นนะคะได้รับผลกระทบกันซึ่งทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะเขาก็เดินหน้าโครงการซ่อมสร้างสุขนะคะ ร่วมกับศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็เครือข่ายอวค่ะเปิดศูนย์ส่งทีมช่างโมบายยูนิตเนี่ยซ่อมฟรีเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะอันนี้ยานพาหนะเนี่ยก็แค่รถมอเตอร์ไซค์นะนะคะรถยนต์อาจจะต้องเข้าศูนย์ก่อนนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรนะคะเพื่อจะเร่งขึ้นเครื่องมือทำไมขึ้นเครื่องมือเพื่อที่ประชาชนจะได้ทำมาหากินให้ประกอบอาชีพให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลเขาก็ใช้ทัฟฟี่ฟองดูนะคะเพื่อเป็นการกลางรับเรื่องแล้วก็ประเมินความเสียหายแล้วก็การเชื่อมการช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานนะคะเพื่อจะให้พม.เนี่ยได้เป็นโซเชียลแมปปิ้งค่ะเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้ถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็ประสานไปยังกระทรวงเกษตรเพื่อเยียวยาพืชผลของประชาชนแน่นอนว่าช่วงนี้เกิดเหตุภัยพิบัตินะน้ำท่วมก็เข้าไปท่วมพื้นที่ของการเกษตรพ
1: ื
0: ชผักเสียหายทำให้เป็นไงราคาแพงใช่ไหมคะ
1: ราคาแพง
0: เป็นไงคะในส่วนของราคาผักผลไม
1: ้ก็ตอนนี้มันอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจหรือกินผักด้วยนะครับผมราคาเดี๋ยวจะอัปเดตราคานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันที่9ตุลาคมนะครับผมตลาดผักภาคใต้นะครับผมราคาประกาศขาวปีนะครับผมที่120ถึง140บาทต่อกิโลกรัมนะครับจากเดิม70ถึง80บาทต่อกิโลกรัมผักชีจะอยู่ที่150ถึง160บาทต่อกิโลกรัมนะครับหรือว่าสูงกว่าตามพื้นที่นะครับต้นหอม150บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม120บาทต่อกิโลกรัมตัวฝักยาว50ถึง60บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม25ถึง30บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนนะครับผม50ถึง60บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม30ถึง35บาทต่อกิโลกรัมผักคะน้า60ถึง70บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม45ถึง50บาทต่อกิโลกรัมครับ
0: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยากจะเช็คราคาเนี่ยค่ะสามารถที่จะดูได้ที่ไหนเอ่ย
1: สามารถเปิดได้ที่ถ้าเป็นภาคใต้ก็ที่ตลาดหัวอิฐนะครับหรือว่าราคาทั่วประเทศจะอยู่ที่ตลาดไทยนะครับ
0: โอเคค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาเสนอในช่วงของวันนี้มีประเด็นนะคะเราทั้งสองคนอ้อมล้อมแล้วก็บังรีดต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
1: ครับเสียดายจังเลยครับผม
0: ค่อยมาเจอกันใหม่เลยค่ะ
2: ช่วง PRD Service
3: มาติดตามกันในช่วงท้ายค่ะ5แยกข่าววันนี้ค่ะติดตามในเรื่องของกรมธนารักษ์ค่ะแล้วก็ใกล้จะมีการประชุม IMF World Bank 2026แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางด้านของกรมธนารักษ์นั้นก็มีการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกนะคะสำหรับเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งก็จ่ายแลกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่หน้าแฟนเพจของกรมธนารักษ์ได้เลยนะ2ประเภทนะสำหรับในส่วนของเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ค่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวนะคะทองแดงผสมนิกเกิลค่ะแล้วก็มีเหรียญกระสาบโลหะสีขาวและทองแดงผสมนิกเกิลค่ะประเภทธรรมดานะคะทั้งประเภทขัดเงาชนิด100บาทนะคะแล้วก็มีประเภทธรรมดาชนิด100บาทด้วยค่ะเอาเป็นว่าใครสนใจก็สามารถเป็นเจ้าของของก็ได้นะคะสำหรับในส่วนของข้อความที่อยู่ในกรอบของเหรียญ นี้นะคะก็ใช้ข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยมีลายไทยประดิษฐ์ขั้นระหว่างพระปรมาภิไธยแล้วก็พระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีกลางเหรียญมีรูป ตราสัญลักษณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะและก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ค่ะด้านขวานะคะของรูปตราสัญลักษณ์ก็จะมีเลขบอร์ดนะคะบอกราคาว่า100แล้วก็100โดยมีเส้นขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็มีลักษณะนะคะรูปตราสัญลักษณ์ข้อความว่าบาทนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยค่ะส่วนใครที่สนใจค่ะในส่วนของการร่วมคัดเลือกสตรีบุคคลแล้วก็องค์กรคนทำความดีเนี่ยด้านของสื่อมวลชนแล้วก็สื่อสารมวลชนดีเด่นเนี่ยด้านการคุ้มครองสิทธิ์และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศค่ะตอนนี้ใครสนใจก็ยกย่องเชิดชูนะสำหรับผู้ที่ทำเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมในวันสตรีโลกนะคะในวันสตรีสากลประจำปี2570ค่ะก็จะแบ่งออกเป็นประเภทของสื่อมวลชนแล้วก็ประเภทของสื่อสารมวลชนประเภทบุคคลแล้วก็หน่วยงานถ้าสนใจก็สามารถที่จะดูรายละเอียดกันได้ค่ะที่ผ่านทางอีเมลค่ะ messmediawomanday@gmail.com ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวแล้วก็ข้อสั่งการตอนนี้ของนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดและก็หน่วยงานที่จะต้องดำเนินการค่ะตามการติดตามในเรื่องของพื้นที่จุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังค่ะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นพื้นที่เคยประสบอุทกภัยเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะคะลุ่มตามจุดระบายน้ำสำคัญค่ะแล้วก็เส้นทางคมนาคมต่างๆพื้นที่สำคัญที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะนายกก็ให้มีการติดตามตรวจสอบเตรียมความพร้อมกำลังพลและทรัพยากรค่ะเตรียมการอพยพแจ้งเตือนประชาชนและทบทวนในส่วนของจุดอพยพด้วยแล้วก็กำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานค่ะเตรียมความพร้อมกำกับติดตามแล้วก็รายงานปัญหาอุปสรรคนะพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางในการแจ้งเหตุฉุกเฉินช่องทางติดต่อสื่อสารหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ต้องมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะก็บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติงานประสานมอบหมายภารกิจสำคัญในความรับผิดชอบค่ะแล้วก็เตรียมสนับสนุนทั้งทรัพยากรการสั่งการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์อย่างมีเอกภาพค่ะนี่ก็เป็นข้อสั่งการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่17 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะอำเภอเมืองปัตตานีนะคะโดยที่สามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการนี้ได้ค่ะจนเสร็จสิ้นการถ่ายทอดนะคะเริ่มสัญญาณเข้ามาประมาณเวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะติดตามกันได้ค่ะส่วน5แยกค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังทั้งสวทใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติดพร้อมกับทีมงานทั้งหมดต้องลากันไปก่อนค่ะเจอกันกับสวทชุมพลเป็นไว้ค่ะในวันจันทร์นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะติดตามกันต่อเนื่องกับใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สวทระยองเป็นแม่ขายส่วน5แยกข่าวลากันก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้พบกับดิฉันสิริวรรณบุญมีขอนำทุกท่านมาชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและคงอยู่ในใจของชาวจังหวัดระยองมาจนถึงทุกวันนี้จะพาไปชมภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานับประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป
2: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านย้อนรำลึกวันประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดระยองความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวไทยไม่รู้ลืมกับสารคดีโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: พบเต่าทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยเชื่องติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของกรมันอยู่แล้วก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตะหนุกและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบร้อยปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู
1: ก็มีเต่ากระเต่าตะหนุกที่นี่มีสองสายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตะหนุกกับเต่ากระมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นจะห่าง3ไมล์บางทีก็เจอตัวใหญ่ๆที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่รัชกาลที่9อยู่อนุรักษ์อยู่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นสัตว์หัวแล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนคนก็ไม่รู้คนนี้ก็เอามากินมั่งอะไรมั่งเงี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย
0: ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอ่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับเดิมมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
0: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยเขาก็อาจจะกีดกันทางการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆ นะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
0: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการ ยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น
3: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจนกระทั่งปัจจุบันยังมีการสานต่อพระราชปณิธานหลากหลายเรื่องราวจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานติดตามชมโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: เอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันเศรษฐกิจตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระเจ้าองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: แรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำและออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะฮะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: ค่ะและนั่นก็คือเบื้องหลังความงดงามของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงคือความมุ่งมั่นในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติพระองค์ฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์แหล่งรวมช่างฝีมือเอกผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแผ่นดินงานถมทองงานคร่ำงานจักสานย่านลิเผาและผ้าทอเป็นผ้าทอมืออันทรงคุณค่าที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลจากพระราชบัณฑิตานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตงานช่างไทยโบราณให้กลับมาโลดแล่นอย่างภาคภูมิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองผลิตรายการภายใต้อำนวยการการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองวันนี้ดิฉันสิริวรรณรุ่นมีพร้อมทีมงานสพท.ระยองลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมเตรียมกำลังพลและทรัพยากรรับมือสถานการณ์อุทกภัยใต้ในสัปดาห์หน้า
7: เกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดย่านคลองจันเขตบางกะปิและเขตร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมปี2569แล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า29ล้านบาทพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต5รายรวม10ล้านบาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงโดยวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 29,499,000 บาทครอบคลุม7จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตจำนวน 3,021 ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทและ3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองและสุพรรณบุรีจำนวน462ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทนอกจากนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทประกอบด้วยจังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอนสกลนครและอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายปภ.ได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์จังหวัดตากเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบกระสุนปืนตกในพื้นที่จากเหตุสู้รบฝั่งเมียนมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
8: เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านมีลาปานอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระสุนปืนข้ามมาตกในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์นายธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตรจำนวน1หัวไม่มีนักเรียนครูหรือบุคลากรได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดในช่วงที่โรงเรียนกำลังจัดกิจกรรมกีฬาสีจึงเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตามมาตรการที่กำหนดไว้ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองและประชาชนที่อยู่ใกล้แนวชายแดนติดตามประกาศจากทางราชการหากพบวัตถุต้องสงสัยอย่าจับหรือเคลื่อนย้ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์9ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับเป็นวันศุกร์แล้วหลายๆคนบอกว่าโอ้โหทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เต็มวันในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดด้วยหลายๆคนก็อาจจะมีบ่นนิดนึงเมื่อกี้นี้ดูข้อความบอกว่าเหนื่อยจังเลยคุณบอลแต่ว่าพอได้ยินเสียงคุณบอลปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเลิกงานแล้วเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านแล้วก็ฟังรายการบนรถนะครับก็บางคนถึงบ้านแล้วบางคนก็ใช้ชีวิตนะครับเรื่องราวของการที่ดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัวนะครับขอให้วันนี้ก็เป็นอีก1วันที่คุณผู้ฟังมีความสุขนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะได้หยุดพักผ่อนอาจจะไปเที่ยวนะครับอาจจะไปพักผ่อนหรือว่าไปไหนก็เดินทางด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางพอถึงวันศุกร์นี่หลายๆคนบอกพักผ่อนพักผ่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นสายด้วยเพราะเป็นวันเสาร์เอาละวันนี้ครับทั้งเทคนิคของเราคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับอยู่ด้วยกันนะครับก็มีประสานงานด้วยคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่หมายเลข02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทักทายมาหน่อยว่าวันนี้วันศุกร์บางคนใช้คำว่าเมื่อกี้นี้ดูข้อความวันศุกร์แห่งชาตินะครับมีข้อความบอกว่าจากน้องแชมป์ปิดเทอมพักผ่อนเต็มที่แล้วรอจนกว่าจะเปิดเทอมนะครับก็อาจจะมีตำรับตำรามาอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังรายการฟังข่าวไปด้วยนะครับแน่นอนว่าพูดคุยกันไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับแน่นอนก็ออนสดนะครับทั้งในส่วนของ TikTok วันนี้นะครับมีข้อความจากคุณเลิฟเลิฟด้วยนะครับตอนนี้ยังทำงานอยู่เลยน้องอัมซ่าหามาเล่านะครับก็เรียกว่าทำงานไปด้วยนะครับฟังรายการไปด้วยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปด้วยเรียกว่าติดตามกันทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz นะครับที่ติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยบนเข้ามาดูในเพจของเรานะครับก็มีข้อความส่งมาคุณรจนาบูรณะกิตติโอวันนี้มาเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับทักทายมาอย่าลืมด้วยกดหัวใจแล้วก็เคาะจอเคาะใจกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำงานนะครับเข้ามาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีคำว่าไลฟ์ด้วย LIVE นะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าไลฟ์สดๆอยู่ฝากแชร์ลงกลุ่มด้วยบางคนก็บอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่มีประโยชน์มากๆขออนุญาตคุณบอลแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มได้เลยครับยินดีมากๆเรื่องแรกเลยวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงอยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับสำหรับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่เพราะว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้ครับต้องบอกเลยว่ามีข้อความเยอะมากที่ส่งมาบอกว่าคลี่คลายแล้วนะครับก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วด้วยจากที่อยู่คอนโดเมื่อกี้นี้ดูข้อความอยู่ไม่ได้รู้จักกันเลยตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับแล้วก็ชวนกันไปออกกำลังกายด้วยสำหรับหลายๆคนที่พอถึงเรื่องราววิกฤตที่ผ่านมาในห้วงสัปดาห์ก่อนนู้นเรื่องของอุทกภัยก็ไม่ได้รู้จักกันนะครับแต่ว่าพอตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนี่เห็นไหมฮะก็ยังมีมุมที่น่าสนใจแล้วก็มีมุมดีๆด้วยในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการติดตามนะครับเรื่องราวของการแถลงสถานการณ์น้ำท่วมครับตอนนี้ต้องบอกว่าค

เร็วขึ้นไม่มีวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็เตรียมโอนเงินเรื่องของการเยียวยาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้9ตุลาคม2569ครับที่ห้องประชุม1ปพอาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมาติดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับร่วมติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยครับว่านี่คือการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในวันนี้9 ตุลาคม 2569เนี่ยเป็นวันที่10แล้วครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องภาพรวมคุณผู้ฟังต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องที่หลายๆคนติดตามสถานการณ์น้ำอยู่อย่างต่อเนื่องหลายๆคนก็เรียกว่าส่งกำลังใจนะครับในหลายจุดที่สถานการณ์น้ำก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับในส่วนแรกเนี่ยหลายพื้นที่คุณผู้ฟังตอนนี้สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือครับจากทุกหน่วยงานทั้งเร่งระบายน้ำนะครับทั้งดูแลเรื่องการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนการช่วยเหลือทั้งร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของจิตใจอย่างไรก็ตามครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ขอเน้นย้ำเรื่องของสถานการณ์ที่คลี่คลายแล้วเนี่ยก็ต้องให้พี่น้องประชาชนครับกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดอีกเรื่องนึงครับเป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องการบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งที่บางปะกงครับก็ยังมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็แม่น้ำนครนายกเนี่ยไหลมาสมทบท่านก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับต้องติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่งสนับสนุนแล้วก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยขณะนี้ครับสถานการณ์ในหลายพื้นที่คุณผู้ฟังเริ่มคลี่คลายแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ทุกหน่วยงานครับก็ยังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่น้ำลดแล้วนะครับก็เร่งจัดเก็บนะครับเรื่องของขยะแล้วก็ดูแลนะครับเรื่องสิ่งที่ตกค้างไม่ให้กระทบกับชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ให้กีดขวางทางน้ำนะครับสนับสนุนกำลังคนเรื่องของเครื่องจักรด้วยอันนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องของการประสานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับสถานการณ์ฝนที่ตกในระยะนี้ครับแม้ว่าปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับแต่ท่านก็บอกว่ายังไม่ประมาทครับนี่นะครับต้องเน้นย้ำกันตุลาคมนะครับตอนนี้ก็มาถึงวันที่9แล้วเดี๋ยวช่วงปลายตุลาเนี่ยแน่นอนฝนจะลงไปที่ภาคใต้ยาวไปจนถึงพฤศจิกายนนะครับท่านก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินเรื่องของพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมกำลังพลเครื่องจักรสาธารณภัยรถปฏิบัติการแผนเผชิญเหตุการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงเรื่องของกลุ่มเปราะบางคุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ป่วยติดเตียงนะครับเรื่องของการเข้าไปดูแลในการช่วยเหลือทุกอย่างต้องสั่งการแล้วก็การแจ้งเตือนการอพยพพี่น้องประชาชนนี่คือข้อสั่งการสำคัญครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะครับก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับจังหวัด
กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูครับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังเรื่องของระบบสาธารณูปโภคถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานพอน้ำยุบแล้วพอน้ำแห้งแล้วเนี่ยต้องเข้าไปดูนะครับว่าจุดไหนที่ต้องเข้าไปซ่อมนะครับนี่คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีทั้งเรื่องระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบการสื่อสารเรื่องโทรศัพท์ทั้งหมดทั้งมวลสะพานนะครับถนนเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็น

0: เรื่องที่ต้องเร่งเข้าไปซ่อมนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กำชับทุกๆหน่วยงานทั้งไฟฟ้าทั้งประปาทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนี่คือข้อสั่งการสำคัญคือซ่อมแซมนะครับแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากเกิดน้ำท่วมในจุดสำคัญต่างๆเห็นไหมครับต้องละเอียดแล้วก็รอบคอบด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยต่อไปด้วยนะครับมาดูเรื่องของการเยียวยากันหน่อยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังน้ำลดแล้วนะครับเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครเร่งนะครับเรื่องของการตรวจสอบทยอยส่งรายชื่อประชาชนที่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือรับเงินเยียวยาให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะครับเป็นรายวันเลยโดยไม่ต้องรอรวบรวมรายชื่อครบทั้งจังหวัดนะครับยึดหลัก first come first serve นะครับรายชื่อพร้อมเมื่อใดก็ส่งทันทีไม่ต้องรอย้ำนะครับไม่ต้องมีการรออีกต่อไปท่านนายกบอกเลยพร้อมก็รีบส่งแล้วก็รีบโอนอันนี้ทำงานแบบรวดเร็วนะครับเพื่อให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขารอไม่ได้ท่านนายกบอกดังนั้นพอเสร็จปุ๊บส่งปั๊บเลย first come first serve นะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นการสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับครับปภ.กรุงเทพมหานครจังหวัดแล้วก็เร่งประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์นะครับทั้งในส่วนของแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ถูกต้องชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้ปภ.ครับเป็นหน่วยงานกลางทั้งประสานทั้งติดตามการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำข้อสั่งการเหล่านี้ครับเพื่อที่จะไปปฏิบัติต่อไปในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ต้องบอกว่าหลายท่านเลยก็ติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับบอกว่าติดตามแล้วก็ฟังรายการอยู่ขอร่วมส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่อาจจะมีเรื่องของสถานการณ์อาจจะยังไม่คลี่คลายก็ส่งใจนะครับมีข้อความส่งมาเพิ่มเติมใครที่อยากจะพูดคุยกันอย่างที่บอก02-276-9717กำลังใจก็ส่งได้นะครับหรือว่าจะทักทายก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องของการจ่ายเงินกันหน่อยนึงครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าจ่ายแล้วรายแรกของประเทศนะครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแบบใหม่จ่ายนะครับให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์วาตภัยแล้วก็อุทกภัยนะครับที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยล่าสุดครับก็จ่ายให้กับผู้ที่เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่รายแรก2ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยล่าสุดครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมนะครับก็เป็นประธานการแถลงข่าวครับเรื่องสำคัญกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยนะครับก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการติดตามเรื่องนี้สืบเนื่องคุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่4แล้วก็5ตุลาคมที่ผ่านมาที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเกิดเหตุวาตภัยแล้วก็เกิดอุทกภัยจากฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักครับแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่นะครับหมู่ที่1ตำบลบ้านจันนะครับอำเภอกัลยาณิวัฒนาส่งผลให้บ้านเรือนเนี่ยเสียหาย2หลังแล้วก็คุณผู้ฟังครับมีผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกครับที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็เป็นกรณีแรกของประเทศไทยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวครับเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับก็จะครอบคลุมคุณผู้ฟัง3ประเภทด้วยกันนะครับอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวสำหรับกรณีเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็วาตภัยรวมถึงฟ้าผ่าเนี่ยจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 5,000 บาทต่อหลังนะครับแล้วก็ความเสียหายรวมกันเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังส่วนกรณีอุทกภัยนะครับจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทต่อหลังความเสียหายรวมเนี่ยไม่เกิน 200,000 บาทต่อหลังนะครับกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อราย ายกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะได้รับเงินชดเชย 200,000 บาทต่อรายโดยไม่รวมความคุ้มครองที่อยู่อาศัยในส่วนของกรณีเสียชีวิตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามีการมอบให้เรียบร้อยนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตเป็นการจ่ายเงิน2ล้านบาทรายแรกของประเทศไทยจากผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆพื้นที่นะครับเชื่อว่าตอนนี้ก็ติดตามนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลกันมาอย่างต่อเนื่องจุดไหนนะครับอยากจะให้สื่อสารก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะครับขอบคุณด้วยมีส่งใจส้มมาด้วยใน TikTok ของเรานะครับอย่างที่บอกทั้งเพจ Facebook แล้วก็ออนไลน์ก็คู่ขนานกันไปวิทยุด้วยนะครับทุกช่องทางเลยทุกเรื่องที่ต้องบอกว่านำเรียนกับพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่เรียกว่าเตรียมตัวรับเรื่องราวของฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างพื้นที่ภาคใต้อย่างที่นำเรียนกันนะครับวันนี้อย่างที่บอกการอีกเรื่องนึงเรื่องของการเช็คยอดด่วนวันนี้ครับต้องบอกว่าใครที่ติดตามข่าวอยู่ครับเดี๋ยวต้องแจ้งนิดนึงปอพอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ววันนี้นะครับวันนี้เลยนะ9ตุลาคม2569นี่คือตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องบอกว่าเร่งจ่ายเงินเยียวยาเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องนะครับวันนี้ครับ9ตุลาคม2569ก็มีการโอนแล้วนะครับกว่า 3,483 ครัวเรือนยอดเงินกว่า29ล้านบาทโอนเรียนเงินเยียวยาเรียบร้อยนะครับโดยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานความคืบหน้าครับกรณีจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีครับซึ่งวันนี้ได้มีการโอนเงินช่วยเหลือนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยจำนวน 3,483 ครัวเรือนคิดเป็นเงินครับ29,499,000 บาทนะครับก็แบ่งเป็นรายละเอียดแบบนี้คุณผู้ฟังครับจะได้ไปเช็คกันนะครับเช็คยอดด่วนเลยใครที่ลงทะเบียนเรื่องของการรับเงินเยียวยาไว้เข้าไปเช็คในเรื่องของพร้อมเพย์ดูซิว่าเงินเข้าหรือยังนะครับแนะนำเลย9,000 บาทนะครับมีครัวเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยใน7จังหวัดด้วยกันก็คือกรุงเทพมหานครอ่างทองนะครับจากนครราชสีมาแพร่นะครับแม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีแล้วก็ภูเก็ตนะครับตรงนี้เนี่ยรวมทั้งสิ้น 3,021 ครัวเรือนนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนครัวเรือนละ 5,000 บาทก็3จังหวัดก็มีกรุงเทพมหานครมีอ่างทองมีสุพรรณบุรีรวมทั้งสิ้นเนี่ย462ครัวเรือนนะครับนอกจากนี้ก็มีการจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทก็เป็นเงินจำนวน10ล้านบาทมีจังหวัดน่านครับ2รายนะครับมีแม่ฮ่องสอนมีสกลนครนะครับแล้วก็มีอุตรดิตถ์เนี่ยจังหวัดละ1รายทั้งนี้ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็กำชับครับจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ครับต้องเน้นย้ำเลยกรมประชาสัมพันธ์ก็สื่อสารตลอดแล้วก็ส่งข้อมูลแบบนี้ตลอดดังนั้นคุณผู้ฟังเปิดสวทของเราไว้ตลอดทั้งวันนะครับก็จะได้ประโยชน์ด้วยตรงไหนที่เราอาจจะยังไม่รู้ยังไม่ทราบไม่เป็นไรก็นำเรียนนำแจ้งกับพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดนะครับแล้วก็กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยครับคุณผู้ฟังผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยคุณผู้ฟังผูกหรือยังต้องผูกให้เรียบร้อยนะครับกับเรื่องของพร้อมเพย์ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยอันนี้เนี่ยคือจำเป็นเลยล่ะนะครับหากท่านยังไม่ได้ผูกบัญชีขอให้ท่านเนี่ยนะครับไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ครับเพื่อดำเนินการโดยเร็วเพื่อไม่ให้การโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยเกิดการขัดข้องนะครับไปดูได้เลยในเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM นะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะครับของเพจของปภ. นะ ครับก็บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะส่งให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับรู้รับทราบนะครับเรื่องของการโอนเงินนะครับในส่วนของการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนอันนี้ก็เป็นตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ต้องบอกว่าท่านก็กำชับนะครับเรียกว่าบอกย้ำเลยล่ะเรื่องของการโอนเงินเยียวยานะครับเช็คยอดด่วนวันนี้ปอพอนะครับรวมถึงออมสินก็โอนเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้วนะครับกว่า 3,483 ครัวเรือนยอดเงินรวมๆกลมๆ กว่า29ล้านบาทนะครับไปดูเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจของปอพอครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากพี่น้องประชาชนกันมาติดตามภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็มีการสั่งสคบจับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนเรื่องของรถบางคนรถจมน้ำจากอุทกภัยที่ผ่านมาก็ระดมรถยกครับ27คันเร่งช่วยเหลือรถที่จมน้ำนะครับจุดสำคัญแน่นอนหนีไม่พ้นที่เคหะล่มเกล้านะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเดินหน้าครับเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นก็มีการสั่งการเพิ่มเติมครับให้สคบบูรณาการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็กระทรวงคมนาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับก็มีการปล่อยขบวนรถยกนะครับณกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่เลยนะครับจุดสำคัญสำคัญต่างๆเพื่อย้ายรถยนต์ของประชาชนที่ยังคงมีจอดตกค้างอยู่นะครับแล้วก็บางจุดก็จมน้ำนะครับในพื้นที่เคหะล่มเกล้านะครับก็มีการช่วยเหลือกันสนับสนุนกันเนี่ยรถยกกว่า27คันนะครับก็แบ่งเป็นจากสน.ต่างๆเนี่ย15คันนะครับแล้วก็จากกทม.ส่งรถยกมา7คันแล้วก็มีกระทรวงคมนาคมเนี่ยส่งมา5คันนะครับเพื่อที่จะไปยกรถที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยบางทีก็เสียบ้างนะครับก็จมน้ำบ้างจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาพอยกเสร็จปั๊บถามว่านำไปไหนต่อนำไปเก็บไว้ที่จุดที่ปลอดภัยนะครับเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับแล้วก็เปิดทางระบายน้ำอำนวยความสะดวกเรื่องของจราจรด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญประชาชนก็สามารถติดต่อรับความช่วยเหลือได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจร1197นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะครับเพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
0: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่จุดไหนนะครับมีน้องชาตรีส่งข้อความมาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวที่วันนี้ติดตามกันอยู่ครับทั้งในเพจ Facebook ของเรามาดูข้อความในเพจกันด้วยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะส่งต่อมาทักทายกันมาหรือเพิ่มเติมกันมาได้ต่อเนื่องกันอยู่ที่ไหนก็รายงานข่าวกันมาเลยว่ารายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาได้เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคำว่าไลฟ์ด้วยนี่นะครับเพื่อที่จะได้คุยกันนะครับแล้วก็ทักทายกันมีวันนี้นะครับ10ตุลาคมอ๋อมีส่งข้อความมานะครับ10ตุลาคมวันคล้ายวันเกิดของผอ.พี่นุ้ยด้วยนะครับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์จากคุณประกิตนานี่นะครับส่งมาขอบพระคุณมากสวัสดีครับคุณธันวาพรเกตรัตนกุลนะครับก็ทักทายมาคุณจิรารัตน์ครับทักทายมาสติ๊กเกอร์ก็มีหัวใจนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แบบโบกไม้โบกมือด้วยขอบคุณมากๆนะครับมีสมาชิกใหม่ด้วยคุณน้ำพึ่งทองพลนะครับแชร์ด้วยนะแล้วก็มีคุณนิชชานนะครับส่งเข้ามาสู่วานิชด้วยนะครับก็เพิ่มเติมกันมาจุดไหนอย่างไรนะครับที่จะรายงานข้อมูลข่าวสารก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันได้นะครับมาติดตามอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่การแจ้งข่าวนะครับสำหรับเรื่องของฝนที่จะตกหนักจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการแจ้งกันมาแล้วก็ขออนุญาตนำเรียนกับพี่น้องประชาชนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักครับ9นะครับคือวันนี้จนถึง13ตุลาคม2569ครับเช็คพื้นที่กันหน่อยนึงว่าจุดไหนอย่างไรบ้างนะครับล่าสุดนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมาก9ถึง13ตุลาคม2569นี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแล้วครับแจ้งเตือนเป็นประกาศฉบับที่5ระบุชัดเจนเลยครับว่าช่วงเวลาวันที่9นะครับคือวันนี้จนถึง13ตุลาคมประเทศไทยครับจะมีอากาศที่แปรปรวนลักษณะฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบในภาคต่างๆด้วยนะครับไล่เรียงกันวันนี้9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีภาคกลางนะครับมีภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นะครับวันพรุ่งนี้10ตุลาคมครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้กรุงเทพฝนตกนะครับอาจจะมีหลายจุดที่ตกหนักด้วยแล้วก็มีปริมณฑลครับภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นะครับส่วนวันที่11ครับวันอาทิตย์ที่11นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็มีภาคใต้ด้วยในวันที่11นะครับวันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้จะมีฝนตกหนักนะครับนี่ก็เป็นการประกาศแจ้งมาจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนนะครับสู่ช่วงของต้นฤดูหนาวประกอบกับความกดอากาศสูงแล้วก็มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวณร่องมรสุมก็จะมีการพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับดังนั้นก็แจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนอย่างที่บอก9ถึง13ตุลาคมนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็แจ้งเตือนสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5นะครับก็นำมาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของ รายการกันนะครับก็ยังมีจุดสำคัญต่างๆอีกหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันนะครับในส่วนสำคัญแน่นอนอีกเรื่องนึงครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยในสัปดาห์หน้าครับตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมครับเราก็จะมีการประชุมนะครับเรียกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับนำคณะสื่อมวลชนครับเข้าเยี่ยมชมความพร้อมนะครับของสถานที่จัดการประชุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งการประชุมจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าก็คือวันจันทร์ที่12ตุลาคมยาวไปถึง18ตุลาคมซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับความพร้อมทุกรูปแบบทุกมิติก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการให้แก่ IMF และก็ World Bank ครับเพื่อต้อนรับผู้กำหนดนโยบายนะครับนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกครับมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางอนาคตเศรษฐกิจโลกโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็กล่าวนะครับว่าหลังจากวันนี้9ตุลาคมในสัปดาห์หน้าครับตั้งแต่12นะครับจนถึง18ตุลาคมประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังจะเปิดบ้านต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจและการเงินในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งต้องบอกว่าเปรียบเสมือนการยกระดับสำนักงานใหญ่ของ IMF การยกระดับเรื่องของการยกสำนักงานนะครับทั้ง IMF แล้วก็ World Bank จากกรุงวอชิงตัน DC มายังประเทศไทยเลยนี่นะครับการจัดครั้งนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ารัฐบาลไทยไม่เพียงแค่จัดเตรียมเรื่องความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าทุกอย่างพร้อมมากๆเทียบเท่ามาตรฐานสากลนะครับระดับสูงสุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการหลอมรวมนะครับเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ด้านของนวัตกรรมดิจิทัลตลอดจนการผสานอัตลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมอันโดดเด่นของประเทศไทยมิตรภาพที่อบอุ่นนะครับความผูกพันแล้วก็ความพิถีพิถันแบบไทย hospitality นะครับในทุกมิติเลยทีเดียวนะครับเพื่อต้อนรับแล้วก็สร้างความประทับใจตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกนั่นเองนะครับในด้านความพร้อมสถานที่ขณะนี้ครับต้องนำเรียนว่าพร้อมในทุกมิติแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตอนนี้ยกระดับการบริหารการจัดการสู่มาตรฐานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์ควบคุมนะครับคือ Master Control Room นะครับระบบการถ่ายทอดสดใช้มาตรฐานเดียวกันกับอีเวนต์ระดับโลกอย่าง FIFA World Cup นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ทุกอย่างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่มีประสบการณ์ในการดูแลเรื่องระบบเวที World Economic Forum ที่เมืองดาวอสนะครับก็มาเรียกว่าดูแลเรื่องนี้ควบคู่กับการดำเนินการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโดยมีการจัดระบบคัดกรองพื้นที่หลายๆชั้นเลยทีเดียวนะครับ Security Zoning มีจุดตรวจ X-ray นะครับถึง17จุดนะฮะแล้วก็มีการเชื่อมต่อระบบ CCTV กองกำลังดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทั้งโรงแรมที่พักนะครับที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเรียกว่าจะมีกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ล่าสุดครับเขาบอกว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วตอนนี้เนี่ยกว่า 15,000 คนแล้วก็คงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้คุณผู้ฟังครับเป็นการสะท้อนนะครับถึงความไว้วางใจของประชาคมโลกในการที่จะเดินทางมาเข้าร่วมกำลังจะกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะครับในประเทศไทยสำหรับการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆท่านเลยทีเดียวได้ติดตามกันนะครับแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่จากทุกๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมแบบ เต็มรูปแบบในทุกมิติตรงนี้ครับก็เป็นการยืนยันเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยของเราพร้อมแล้วครับที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับผู้นำจาก191ประเทศทั่วโลกเพื่อการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งถือว่าเป็นเวทีประวัติศาสตร์นะครับเชื่อมโยงวิสัยทัศน์นวัตกรรมโอกาสการลงทุนใหม่ๆความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับบอกว่าติดตามทุกๆวันแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับได้ข้อมูลที่นำเรียนกับทุกๆท่านด้วยมีคุณแบงค์ครับวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามาด้วยหนูน้อยหมวกแดงโอ้ชื่อน่ารักเลยทีเดียวนะครับแหมเป็นแฟนรายการเป็นแฟนประจำด้วยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับโดยหลายหลายเรื่องนะครับก็มีการนำเสนอข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งเรื่องสำคัญท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเดินหน้านะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ในจุดสำคัญสำคัญต่างๆล่าสุดท่านก็ลงพื้นที่โรงงานประกอบชิ้นส่วนนะครับของรถยนต์ที่จังหวัดสมุทรปราการท่านลงไปติดตามผลกระทบครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่มีต่อเรื่องของการผลิตแล้วก็เรื่องของการส่งออกโดยรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับการดูแลภาคเศรษฐกิจควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของการผลิตการขนส่งการค้าการส่งออกนะครับให้เดินหน้าต่อไปได้โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านบอกด้วยนะครับว่าก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนเต็มที่แล้วก็ต้องเร่งมาดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการผลิตนะครับต้องดูแลแบบควบคู่กันไปด้วยโดยบทบาทสำคัญครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เน้นย้ำนะครับเรื่องสำคัญในการที่จะดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับไม้จับมือกันแล้วก็ประสานกันทั้งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งก็เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับต้นน้ำไปจนถึงระดับปลายน้ำกระทรวงพาณิชย์ครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็เน้นย้ำเลยว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เข้ามาดูแลทั้งเรื่องสินค้านะครับไม่ให้เกิดการกักตุนต่างๆนะครับการกระจายสินค้าท่านก็มาดูแลตั้งแต่แรกในช่วงสถานการณ์เกิดเรื่องของการค้าการส่งออกในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็ดูแลภาคการผลิตเรื่องโรงงานเรื่องห่วงโซ่อุปทานดังนั้นครับการลงพื้นที่ของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจนะครับที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนก็ต้องบอกว่าเป็นการแบ่งงานนะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำนะครับโดยท่านสุภจีก็ต้องบอกว่าดูแลนะครับแล้วก็ได้มีการตั้งซิงเกิลคอมมานด์แล้วก็วอลลุ่มเพื่อติดตามสถานการณ์ของสินค้าการกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนรวมถึงมีศูนย์กระจายสินค้านะครับแล้วก็มีศูนย์ติดตามด้วยว่าตอนนี้สินค้าไปถึงไหนแล้วมีการติดตามแบบเรียลไทม์นะครับไม่ให้เกิดการที่เรียกว่าของขาดตลาดในช่วงของอุทกภัยที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นทางภาคการผลิตท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ดูแล้วก็ที่สำคัญครับจุดสำคัญสำคัญต่างๆการลงพื้นที่มาที่จังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้ท่านก็มาดูโรงงานสำคัญนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็มีผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะครับไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้เนื่องจากเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยก็มีการสั่งการนะครับแล้วก็มีการประสานทั้งเรื่องของโรงงานเรื่องของซัพพลายเออร์จุดใดที่เกิดผลกระทบเรื่องของสถานการณ์น้ำวัตถุดิบชิ้นส่วนใดนะครับที่อาจจะติดขัดอยู่ก็ต้องรีบดำเนินการแก้ไขนะครับมีแนวทางด้วยคุณผู้ฟังนะครับทั้งแนวทางระยะสั้นระยะยาวนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่ต่อเนื่องที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อลงไปตรวจสอบนะครับซัพพลายเออร์ที่บางทีแล้วเกิดสถานการณ์ การน้ำก็ไม่สามารถจะส่งชิ้นส่วนต่างๆนะครับเรียกว่าเกิดน้ำท่วมก็ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่กระบวนการผลิตเข้าสู่ลายการผลิตได้นะครับก็ต้องมีการประสานข้อมูลต่างๆกันในส่วนของระยะยาวครับตรงนี้ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เน้นด้วยว่าจะนำเสนอข้อมูลของผู้ประกอบการทั้งหมดที่เกิดปัญหานะครับก็จะนำส่งไปในส่วนของการสนับสนุนภาคการผลิตด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรียกว่าเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการลดภาระของผู้ประกอบการต่างๆด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับที่ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำคือการรักษาความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยก็เร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้บริหารจัดการสถานการณ์ได้สะท้อนถึงการที่จะตระหนักในส่วนสำคัญต่างๆระบบการผลิตโลจิสติกต่างๆนะครับก็ต้องมีความพร้อมและสำคัญที่สุดครับเรื่องของระยะยาวก็ได้มีข้อเสนอให้กับผู้ประกอบการไปพิจารณาเช่นการดูแลนะครับจากภาครัฐด้วยเช่นยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงอะไหล่ที่จำเป็นต้องนำเข้ามาเมื่อท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะครับเดี๋ยวทางภาครัฐทางท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะดูพิจารณาเรื่องการลดหย่อนภาษีนะครับให้กับเรื่องของผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ตั้งแต่สถานการณ์เกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดต่างๆคุณผู้ฟังจะเห็นเลยว่าท่านก็ทำงานทันทีแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีดูเรื่องสินค้าในจุดต่างๆทันทีนะครับว่าไม่ให้มีการขาดแคลนนะครับแล้วก็ต้องกระจายสินค้ามีการเช็คสต็อกแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อที่จะให้สินค้าทั้งหมดเนี่ยไปถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงสำคัญตั้งแต่การผลิตเรื่องของการค้าแล้วก็ที่สำคัญรวมถึงซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันจากทุกกระทรวงซึ่งต้องบอกว่าเป็นการบูรณาการจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับข้อสั่งการสำคัญต้องดูแลเรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เร่งช่วยเหลือเร่งเยียวยาเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับมาดูอีกหนึ่งส่วนครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์ผนึกกำลังกับ5กระทรวงหลักๆนะครับรวมถึงกทม.ด้วยนะครับลุยทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับนี่คือจาก5กระทรวงนะครับก็มาเปิดตัวเป็นระบบคุณผู้ฟังครับทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมทราฟฟี่ฟองดูมีประโยชน์มากๆคุณผู้ฟังลองเข้าไปโหลดหรือยังลองใช้งานดูตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าตรงนี้เชื่อมนะฮะเป็นช่องทางกลางในการเชื่อมความต้องการของพี่น้องประชาชนเดือดร้อนตรงไหนเจอปัญหาอะไรนะครับก็จะส่งข้อมูลผ่านทางทราฟฟี่ฟองดูสะดวกมากแล้วก็รวดเร็วมากๆด้วยนะครับแนวคิดตรงนี้เนี่ยเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงสิ่งสำคัญที่สุดคือการซ่อมแซมการฟื้นฟูการเยียวยาก็ต้องจำเป็นที่จะระดมสรรพกำลังคุณผู้ฟังครับเข้ามาช่วยเหลือโดยได้รับความอนุเคราะห์จากทุกๆภาคส่วนทั้งสวทช.ในการดูแลระบบทราฟฟี่ฟองดูประกอบกับทางกทม.ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วยกันในทุกภาคส่วนจริงๆนะครับแล้วก็มาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วนะครับโดยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็จะประสานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเมื่อคุณผู้ฟังแจ้งมายังทราฟฟี่ฟองดูใช่ไหมครับเขาก็จะมีการแจ้งเรื่องของการส่งทีมช่างไปช่วยอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพคืออุปกรณ์ เรื่องของเขาเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจมน้ำอย่างเงี้ยก็จะมีช่างเข้าไปเลยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแจ้งมาได้กทม.ก็จะมีการเปิดจุดในการซ่อมทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จมน้ำมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์ที่ท่านจมน้ำการใช้แพลตฟอร์มของ Traffic ฟองดูก็จะช่วยตรงนี้เห็นไหมฮะดีมากๆในส่วนของท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เน้นย้ำนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เห็นภาพชัดเจนแล้วก็เห็นการช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างชัดเจนมากๆกรณีเคหะต่างๆนะครับที่เรียกว่าเกิดอุทกภัยก็มีผู้ที่อาศัยอยู่ในทั้งแฟลตคลองจันทร์ต่างๆเขาก็แจ้งข้อมูลมาที่ Traffic ฟองดูก็มีคนเข้าไปช่วยตามพิกัดต่างๆนะครับก็จะลดโอกาสประชาชนที่ตกหล่นได้นะครับก็เรียกว่าสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างคล่องด้วยสะดวกด้วยนะครับนี่ก็คือ1เรื่องที่หน่วยงานภาครัฐครับก็ระดมทุกสรรพกำลังครับพี่น้องประชาชนที่ส่งเข้ามามีบางคนบอกว่าคุณบอลดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆก็ใช้งานง่ายนะครับมีข้อความส่งมาสะดวกดี Traffic ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับก็เป็นการผนึกกำลังกันนะครับจากทุกภาคส่วนของภาครัฐนะครับก็ถือว่าเป็นการติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวสารที่สำคัญต่างๆช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงคุณฟังที่ส่งเข้ามาครับเดี๋ยวมาทักทายกันโอ้มีข้อความเยอะเลยนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับบอกว่าฟังผ่านออนไลน์นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ตอนนี้เดือดร้อนอยู่เชื่อว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะคลี่คลายเห็นไหมครับกำลังใจแบบนี้ส่งมาหลังน้อยก็รับรู้แล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในกำลังใจจากทุกท่านนะครับเราก็จับมือกันอย่างที่บอกว่าน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจของคนไทยนะครับตอนนี้ภาคส่วนต่างๆนี่จับไม้จับมือกันแล้วก็ทั้งภาครัฐภาคเอกชนเองนะครับรวมถึงทุกช่องทางจิตอาสาทุกมูลนิธิเลยเราก็จะเห็นถึงการร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็การส่งกำลังใจกันนะครับมาปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้กันนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็เปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเห็นชัดๆเลยว่าถือว่าเป็นการผนึกกำลังจากภาคีเครือข่ายตรวจเช็คซ่อมมอเตอร์ไซค์บางคนบอกว่าโอ้มอเตอร์ไซค์เสียคุณบอลแล้วก็จะไปทำยังไงดีก็รู้สึกว่าอยากจะได้รับการช่วยเหลือมาฟังข่าวนี้กันนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเป็นประธานในพิธีเปิดครับเป็นศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมโดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยหลักใหญ่ใจความครับสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าศูนย์คมนาคมรวมใจช่วยรถน้ำท่วมเนี่ยเกิดจากกระทรวงคมนาคมนะครับกรมการขนส่งทางบกแล้วก็พันธมิตรภาคีเครือข่ายตั้งใจครับคุณผู้ฟังที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายที่พอเจอรถน้ำท่วมก็ต้องไปซ่อมถ้าเกิดว่าไปซ่อมปกติอาจจะเสียเงินค่อนข้างพอสมควรนะครับก็มีการจัดให้มีการบริการนะครับพิเศษคือตรวจเช็คสภาพฟรีและซ่อมฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลรักษารถหลังน้ำท่วมให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำครับว่ากระทรวงคมนาคมก็มีความห่วงใยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในหลายๆจุดที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำนะครับก็อาจจะส่งผลเรื่องของทั้งรถยนต์เรื่องของมอเตอร์ไซค์ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับกระทรวงคมนาคมก็พร้อมผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้ฟรีนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในจุดสำคัญต่างๆด้วยใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจุดตรงไหนก็สามารถที่จะประสานได้นะครับขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบรู้ฟังได้ดีเลยนะครับเพราะว่าจะสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่บริเวณหน้าอาคาร1กรมการขนส่งทางบกจตุจักรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยตรงนี้นะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับรายละเอียดก่อนที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกเลข4ตัวครับโทรไปได้เลย158 841584นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนี่ก็เป็นบริการจากกระทรวงคมนาคมเห็นไหมครับในการที่จะเปิดศูนย์นะครับเป็นศูนย์คมนาคมรวมใจช่วยรถน้ำท่วมนะครับทั้งเช็คทั้งซ่อมมอเตอร์ไซค์ฟรีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันในช่วงของ18นาฬิกานะครับใครที่ติดตามกันอยู่จากภาคส่วนไหนก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
7: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

วทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพร้อมใจประกอบพิธีกรรมยกเสาโกเต้งเริ่มต้นงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569จังหวัดพังงาจัดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ประจำปี2569เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่นจังหวัดพังงาประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนอย่างสมเกียรติจังหวัดพังงาเปิดเวทีชี้แจงข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นประชาชนกรณีการคัดค้านตรวจสอบและทบทวนโครงการปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้ำและวางท่อส่งน้ำจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงาภูเก็ตกองทุนเงินทดแทนห่วงลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานช่วงน้ำท่วมมีสิทธิ์ได้รับการรักษาและเงินทดแทนตามกฎหมายกรุงเทพยืนหนึ่งครองใจคนสหราชอาณาจักรคว้าแชมป์เมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2026กรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพร้อมใจประกอบพิธีกรรมยกเสาโกเต้งเริ่มต้นงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569บรรยากาศบริเวณศาลเจ้าในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์เมื่อพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและคณะกรรมการจากศาลเจ้าต่างๆในเขตอำเภอตะกั่วป่าได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมยกเสาโกเต้งซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการเริ่มต้นงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569อย่างเป็นทางการสำหรับการประกอบพิธีในวันนี้ทางศาลเจ้าและพี่น้องประชาชนในชุดนุ่งขาวห่มขาวได้ร่วมใจการประกอบพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมโบราณที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นโดยมีพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณและเทพพยดาฟ้าดินตลอดจนกิ้วองไต่เตและยกองทรงเตขึ้นสู่ยอดเสาโกเต้งพร้อมทั้งการชักโคมตะเกียงไฟศักดิ์สิทธิ์จำนวน9ดวงขึ้นแขวนไว้ซึ่งเชื่อกันว่าแสงประทีปนี้จะเป็นสิริมงคลนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนและเป็นการเปิดฉากช่วงเวลาแห่งการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ตลอดช่วงเวลา9วัน9คืนทั้งนี้อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีประเพณีถือศีลกินผักที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมและมีความเข้มข้นทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของภาคใต้บรรยากาศโดยรอบเขตเมืองเก่าตะกั่วป่าเริ่มกลับมาคึกคักและเต็มไปด้วยสีสันของธงเจประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างเตรียมตัวเข้าร่วมพิธีกรรมสำคัญตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นพิธีล้างบ้านขบวนแห่พระรอบเมืองและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่สะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นอย่างแท้จริงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยทางศาลเจ้าต่างๆในอำเภอตะกั่วป่าขอเชิญชวนผู้ศรัทธาและนักท่องเที่ยวร่วมสวมชุดขาวละของขาวถือศีลกินผักและสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ร่วมกันจังหวัดพังงาจัดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ประจำปี2569เพื่อสืบสานอนุรักษ์และทำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นจังหวัดพังงาโดยอำเภอกระโปงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสภาวัฒนธรรมอำเภอกระโปงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนราชการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายสถานศึกษาเครือข่ายภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกระโปงร่วมกันจัดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาประจำปี2569ขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์และทำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นโดยมีนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดงานที่สนามกีฬากลางอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานางณัฐยาผาสุกนายอำเภอกระโปงกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณเท่านั้นหากยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองตลอดจนเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมร่วมกันสืบสานคุณค่าเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไปกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดกระจาดทั้งประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการประกวดขบวนแห่จาดการสาธิตการทำขนมวันศาสตร์เดือน10จากทั้ง5ตำบล1เทศบาลตลอดจนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่ทั้ง12โรงเรียนซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสำหรับกิจกรรมสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อำเภอกระโปงคือการแห่จาดซึ่งเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาความร่วมแรงร่วมใจและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นโดยในปีนี้มีจำนวน23จาดที่มาร่วมขบวนแห่จาดเป็นภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีตมีลักษณะทรงหน้าจั่วจัตุรมุขยอดแหลมและบรรจุขนมต่างๆซึ่งเป็นขนมที่จัดทำขึ้นตามคติความเชื่อและวิถีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาในประเพณีศาสตร์เดือน10การแห่จาดจึงไม่ใช่เพียงการจัดขบวนแห่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองหากยังเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาความกตัญญูและความผูกพันระหว่างคนในชุมชนและประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่จาดจึงเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวอำเภอกระโปงให้คงอยู่และเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและส่งต่อความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจากคนรุ่นปัจจุบันไปสู่ลูกหลานรุ่นต่อไปจังหวัดพังงาประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนอย่างสมเกียรตินายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดพังงาเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในด้านต่างๆจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเช่นด้านสถานที่ด้านพิธีการด้านจัดทำดอกไม้จันทร์การจัดหาอาหารและเครื่องดื่มการจัดนิทรรศการการจัดการแสดงมหรสพและวัฒนธรรมไทยการถ่ายทอดโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้งนี้จังหวัดพังงาได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติสูงสุดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีโดยกำหนดให้บริเวณจัตุรัสเมืองพังงาเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนและใช้เมรุมาตรวัดประภาสประจิมเขตเป็นสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ขณะที่ทุกอำเภอได้กำหนดสถานที่จัดพิธีและสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์จังหวัดพังงาได้รับการสนับสนุนเรือหลวงกระบุรีจากฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3เพื่อใช้ในการนำเท่าดอกไม้จันทร์ไปลอยณหน้าน้ำที่กำหนดต่อไป
จังหวัดพังงาเปิดเวทีชี้แจงข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นประชาชนกรณีการคัดค้านตรวจสอบและทบทวนโครงการปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้ำและวางท่อส่งน้ำจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงาภูเก็ตจังหวัดพังงาโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับความกังวลว่าหากมีการนำน้ำจากคลองพังงาไปใช้ในโครงการอาจส่งผลต่อปริ

ข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนต้นน้ำอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างวางท่อน้ำขนาดใหญ่ตามแนวถนนซึ่งประชาชนบางส่วนพบปัญหาท่อบางช่วงอยู่เหนือผิวดินและมีดินโคลนไหลเข้าสู่บ้านเรือนจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขการประปาส่วนภูมิภาคนายวิทยาสามสุวรรณรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวว่าโครงการมีสถานีผลิตน้ำกลุ่มเมืองการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงาตั้งอยู่ที่ตำบล นบปริงอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีแผนใช้น้ำท่าจากคลองพังงาเป็นแหล่งน้ำดิบซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับคลองพังงามีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ846ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีขณะที่โครงการมีแผนใช้น้ำประมาณ26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของปริมาณน้ำดังกล่าวการประปาส่วนภูมิภาคชี้แจงเพิ่มเติมว่าจุดรับน้ำจะอยู่บริเวณใต้ฝ่ายทดน้ำของชลประทานฝ่ายสุดท้ายก่อนลงทะเลซึ่งห่างจากปากอ่าวประมาณ 13.53 กิโลเมตรโดยจะกำหนดระดับฝ่ายรับน้ำของโครงการให้ต่ำกว่าฝ่ายชลประทาน 2.5 เซนติเมตรดังนั้นหากระดับน้ำในคลองลดลงตามธรรมชาติจนต่ำกว่าระดับฝ่ายน้ำจะไม่ไหลเข้าสู่ระบบของโครงการและการประปาส่วนภูมิภาคจะหยุดผลิตน้ำจากแหล่งดังกล่าวพร้อมจัดหาแนวทางอื่นเพื่อดูแลผู้ใช้น้ำเช่นการซื้อน้ำเพื่อไม่ให้กระทบต่อระดับน้ำในคลองส่วนข้อกังวลเรื่องการใช้น้ำใต้ดินการประปาส่วนภูมิภาคชี้แจงว่าบ่อเก็บน้ำสำรองของโครงการจะขุดลึกประมาณ 3-4 เมตรโดยไม่ต่ำกว่าระดับน้ำของคลองพังงาและใช้ดินที่ขุดขึ้นมาทำคันดินก่อนปูด้วยวัสดุ YPE จึงไม่ได้ออกแบบให้เป็นการสูบน้ำใต้ดินมาใช้ทั้งนี้เป้าหมายของโครงการคือเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนทั้งจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำและลดการสูญเสียน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตขณะที่โครงการชลประทานพังงาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ว่าแม้จังหวัดพังงาจะมีปริมาณฝนค่อนข้างมากแต่ยังมีข้อจำกัดด้านแหล่งกักเก็บน้ำจึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางบริหารจัดการน้ำในคลองพังงาและคลองตะกั่วป่าโดยมีแนวคิดก่อสร้างฝ่ายทดน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่โดยรอบขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับข้อเสนอจากประชาชนและกลุ่มใช้น้ำที่ประชุมได้รับข้อเสนอให้พิจารณาชะลอการก่อสร้างโครงการและให้การประปาส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำพร้อมเสนอให้จัดตั้งคณะทำงานที่มีตัวแทนจากภาครัฐกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตรวมถึงนักวิชาการเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลพิจารณาผลกระทบและหารือแนวทางดำเนินโครงการในระยะต่อไปจังหวัดพังงายืนยันว่าเวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบสามารถสอบถามแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อห่วงใยได้อย่างเต็มที่โดยประเด็นสำคัญจากการหารือจะนำไปประกอบการพิจารณาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำคำนึงถึงทั้งความต้องการใช้น้ำการรักษาทรัพยากรน้ำและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถติดต่อที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงาโทรศัพท์076412156กองทุนเงินทดแทนห่วงลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานช่วงน้ำท่วมมีสิทธิ์ได้รับการรักษาและเงินทดแทนตามกฎหมายสำนักงานประกันสังคมโดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทนห่วงใยลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมหากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

0: ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยลูกจ้างจำนวนหนึ่งต้องช่วยนายจ้างป้องกันสถานประกอบการและทรัพย์สินไม่ให้ได้รับความเสียหายหากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่เช่นปวดหลังจากการยกกระสอบทรายลุยน้ำขนย้ายสิ่งของจนถูกสิ่งของหล่นใส่หรือได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างสามารถรับสิทธิ์จากกองทุนเงินทดแทนได้ดังต่อไปนี้ได้แก่ค่ารักษาพยาบาลโดยจ่ายจริงตามความจำเป็นเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกรณีมีบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทในสถานพยาบาลเอกชนและกรณีสถานพยาบาลรัฐได้รับค่ารักษาสูงสุดเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดวงเงินค่าทดแทนกรณีหยุดงานได้รับในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ไม่เกิน1ปีตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวและหยุดงานจริงกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือสูญเสียอวัยวะได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน10ปีตามลักษณะการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายกรณีทุพพลภาพได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนตลอดชีวิตกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายทายาทหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีค่าทำศพในอัตรา 50,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสามารถเข้ารับการฟื้นฟูด้านการแพทย์ด้านอาชีพด้านจิตใจและสังคมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค5แห่งได้แก่ภาค1ปทุมธานีภาค2ระยองภาค3เชียงใหม่ภาค4ขอนแก่นและภาค5สงขลาทั้งนี้เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานนายจ้างต้องให้การช่วยเหลือและนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วพร้อมแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบเหตุส่วนลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นได้ภายใน180วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายหรือกรณีเจ็บป่วยภายหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยกรุงเทพมหานครยืนหนึ่งครองใจคนสหราชอาณาจักรคว้าแชมป์เมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2026นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและคนไทยที่ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2569หรือปี2026ครองอันดับ1ด้วยคะแนน 97.68 คะแนนตามด้วยปารีสอันดับ2คะแนน 97.14 และอิสตันบูลอันดับ3ด้วยคะแนน 96.67 จากผลการประกาศรางวัลคูเนสทราเวลเลอร์2026 UK Reader Choice Award โดยการโหวตของผู้อ่านในสหราชอาณาจักรจำนวน 296,356 คนครอบคลุมหลากหลายสาขาด้านการท่องเที่ยวเช่นเมืองท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินสปาและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆกรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีระดับโลกจัดทำขึ้นทั้งหมด2ประเภทชนิดราคา100บาทได้แก่ประเภทขัดเงาและประเภทธรรมดาเริ่มเปิดจำหน่ายและจ่ายแลกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางช่องทาง กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีหรือหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปถนนจักรพงษ์กรุงเทพมหานครหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครหรือที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่ากัดกินและเคี้ยวนะคะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า bite คำว่า chew นะคะ chomp crunch devour นะคะ dime และล่าสุดนะคะก็คือคำว่า eat ค่ะสำหรับนะคะในวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นนะคะก็คือคำว่า no no สะกด g n a w no นะคะคำนี้นะคะไม่ค่อยจะเป็นคำที่เราใช้กันบ่อยนักนะคะอาจจะไม่คุ้นชินกันมีความหมายนะคะว่าแทะนะคะแล้วก็กัดก็ได้เช่นกันนะคะหรือนะคะกริยาเช่นกริยาขบแบบนี้ก็ใช้คำนี้ได้นะคะคำว่านอตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะ Tom likes to gnaw on pork bones นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือTom เนี่ยชอบแทะนะคะกระดูกหมูนะคะ Tom likes to gnaw on pork bones นะคะก็จะเห็นนะท่าทางนะคะว่าสามารถที่จะนำกระดูกมาแทะได้นั่นเองนะก็ใช้กริยาหนอที่แปลว่าแทะนะคะหรืออีกตัวอย่างประโยคค่ะ A dog lay under the table gnawing on a bone นะคะ A dog lay under the table gnawing on a bone นะคะสุนัขเนี่ยนอนอยู่ใต้โต๊ะนะคะแล้วก็กำลังแทะกระดูกอยู่นะคะก็จะเห็นว่านะคะพอเป็นอาหารที่เป็นลักษณะกระดูกหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นของแข็งใช่ไหมคะการกัดหรือว่าแทะให้เนื้อออกมาจากกระดูกเนี่ยก็คือใช้กริยานี้นั่นเองนะคะกริยานอนอกจากนี้นะคะคำว่านอเนี่ยอาจจะมีความหมายนะคะแปลว่าทำให้สึกกร่อนนะคะหรือว่ากัดกร่อนนะก็ได้เช่นกันตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะ The acid note at the metal screws นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือกรดนะคะกัดกร่อนตะปูนะคะซึ่งเป็นโลหะนะคะก็คือความสามารถของกรดอ่ะนะคะมันก็ทำให้นะคะโลหะเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยถูกทำลายได้นั่นเองนะคะก็ค่อยๆกัดไปเรื่อยๆก็เป็นกัดกร่อนแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากความหมายว่าแทะนะคะในกลุ่มของการแสดงถึงกริยากินแล้วนะคะก็อาจจะแปลว่ากัดกร่อนได้เช่นกันนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังมีน้ำท่วมใน22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงวันที่13ตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต 7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต 14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต 16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารณ อาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ทางนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกตาราสารานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลลีในเร็วๆนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดิลลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างศิลภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมน

0: ื่อเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุมมาสเตอร์คอนโทรลรูมและระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
3: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมต้อนรับผู้นำประเทศและจัดกิจกรรมคู่ขนานนำเสนอศักยภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทยในช่วงการประชุม
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห่วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำ

0: ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
1: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม Round Table Meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
0: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 19:22 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนาง ฟัตลีนาซิเด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและชลธรจันยาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ศุกร์นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์วันที่9ตุลาคม2569นะครับผมณถนนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณสายชนนิสังครับควบคุมเสียงที่ต้องส่งแล้วก็คุณอัครเดชคำพีระนะครับน้องแดนนะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนตกนะ ฝนตกนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับก็เดินทางผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงเดินทางนะหลายคนก็คงเดินทางกลับจังหวัดด้วยนะเดินทางเลิกงานก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็บอกอยู่เสมอนะครับว่าในทุกของการเดินทางนะครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางนะครับวันวงกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นที่เรื่องของการแข่งขันแบดมินตันก่อนนะครับแบดมินตันรายการใหญ่นะครับWorld Tour Super 750นะครับที่ฟินแลนด์นะซึ่งวันนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันแต่ว่าในรอบนะรอบ8คนสุดท้ายวันนี้เนี่ยของเราก็น่าจะขึ้นแข่งขันนะครับในเวลาสักประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะครับก็ในการแข่งขันแบบด้านรายการ Arctic Open 2026นะครับ World Tour Super World Tour Super 500ขออภัย World Tour Super 500เงินรางวัล 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ 16,800,000 บาทที่เมืองวันดาประเทศฟินแลนด์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหมิวพรปิชอชูวงนะครับแข่งเป็นคนสุดท้ายของไทยเลยนะครับเอาชนะอามาลีซูมือ40ของโลกนะครับจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12แล้วก็21-15นะครับวันนี้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเจอกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กและวันนี้เนี่ยน้องหมิวพรปิชอชูวงก็จะเป็นสาวไทยแล้วก็นักกีฬาไทยคนแรกนะที่จะเจอกับทางด้านของเลเน่นะครับกำลังแข่งขันกันอยู่ในเกมที่1นะพอดีชอบชูวงเป็นมือวางอันดับที่4ของรายการส่วนเลเน่นะคริสโตเฟอร์เซนเนี่ยเป็นมือ7นะครับซึ่งในเกมที่1เนี่ยเริ่มแข่งไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะตามเวลาในไทยก็คือ 19:30 หมิวนำอยู่10-9นะครับส่วนเมื่อคืนรอบ2ของวิลกุลวุฒิวิทิสารมือ1ของโลกนะเอาชนะเวงคงหยางมือ26ของโลกกับกิน2-1เกมนะครับวันนี้นะครับวิลกุลุตวิทยสารนะครับเจอกับยูชิธนากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นแข่งขอ3เวลาก็4ทุ่มนะครับขณะเดียวกันในค่ำคืนที่แข่ง4ทุ่มนะครับขณะเดียวกันชายคู่ฮะพีพระชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลคู่มือ34ของโลกเมื่อวานนี้เอาชนะคริสโตเฟอร์กริมเล่กับแมทธิวกริมเล่นะที่ผมรายงานไปนะครับค่ำคืนนี้เจอกับอารอนไทยกับตัวนั้นของยับรอคิงมือ348ของโลกจากมาเลเซียก็ในค่ำคืนนี้ชายคู่ของเราก็ดึกเหมือนกันนะดึกเหมือนกันก็ประมาณ5ทุ่มครึ่งหรือเที่ยงคืนนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็เมรัชนกอินทนนท์นะครับก็จะเจอกับภูสลาวีสินธุนะครับในค่ำคืนนี้เช่นเดียวกันก็5ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะครับผลการแข่งขันคุณฟังนะพรุ่งนี้น่าจะแจ้งให้ทราบในรายการแวดวงกีฬานะครับเมื่อวานบอกอันดับโลกของประเภทชายนะในการจัดอันดับโลกแบดมินตันนะครับวันนี้อันดับโลกท็อป10ของหญิงกันบ้างนะครับสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ครับประกาศอันดับท็อป10ของโลกนะหลังจากจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่านะครับมือหนึ่งของโลกจะเป็นทางด้านของอันแซยองนะครับเกาหลีใต้เจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับก็122,287 คะแนนค่อนข้างนำเยอะนะครับที่2เป็นหวังจืออี้จากจีน 133,989 คะแนนนะครับแล้วก็ที่3อากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นนะเฉินยูเฟยนะจากเกณฑ์อยู่ที่4พี่เมรัชนกอินทนนท์นะครับขวัญใจชาวไทยอยู่ที่5คะแนนสะสม 76,166 คะแนนนะครับ โดยมีจากอินโดนีเซียนะฮะ บุตรีกุสมาวาจานี่นะครับ 71,000 นะครับโทโมกะมิยาสากิจากญี่ปุ่น 71,000 เช่นเดียวกันนะครับอาหารเยี่ยวจากจีนนะครับ 69,000 นะครับอันดับที่8และอันดับที่9พรปวีช่อชูวงนะครับ 66,000 นะครับแล้วก็ภูสลาสินธุของอินเดียที่10 65,000 นะครับนี่คะแนนสะสมล่าสุดของเราคนที่น่าสนใจนะน้องพิชญ์มนต์โอภาสนิพัฒน์นะครับอยู่ในขั้นตอนการ อุทธรณ์นะกับเรื่องของโดปในเอเชียนเกมเป็นอย่างไรบ้างไม่ทราบนะก็อยู่ที่20นะ 50,000 คะแนนนะครับบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ที่ที่24 47,000แล้วก็สุพนิดาเกตทองที่27 44,000 นะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันส่วนการจับคู่แบดมินตันคู่ผสมนะฮะก็หลังจากที่ด้านของน้องไตเติ้ลนะครับรุจนภักดิ์อบทองนะก็บอกว่าเลือกเส้นทางใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้จับคู่กับน้องเกณฑ์ชนิชาสุจัยประภารัตน์แล้วนะครับก็ออกจากสังกัดของ SCG นะครับคราวนี้เนี่ยรุจินภักดิ์อบทองครับได้คู่ใหม่นะครับก็คือน้องเฟิร์นครับกิตาพัฒน์ธนภูดิษฐ์นะครับก็เป็นนักแบดมินตันในสังกัดของ T Thailand นะครับส่วนน้องเกณฑ์ชนิชาสุจัยประภารัตน์ครับได้จับคู่กับ M สุภักดิ์จอมเกาะครับสังกัด SCG นะทั้ง2คู่เนี่ยจะประเดิมในรายการรอบคัดเลือกนะฮ่องกงโอเพ่น2026นะครับในเดือนหน้าการจับคู่ใหม่นะก็ไม่ได้แข่งขันในฐานะมือวางอ่ะก็ต้องรอบคัดเลือกก่อนรอบอะไรต่างๆก่อนนะถึงจะเข้าสู่รอบเมนดรอได้นะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลชายนะครับหลังจากที่คว้าอันดับที่5นะครับในวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับคุณพิษโพธารามิตรนะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สซากาโมโนมอบเงินรางวัลให้2ล้านบาทนะครับขอบคุณให้กับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแล้วก็เป็นขวัญและให้กำลังใจนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับจริงๆแล้วทางด้านของโมโนนะก็ได้ทางโมโนและแจ๊สนะครับก็ได้มอบเงินอัดฉีดให้กับทีมชายและหญิงนะก็ทุกรายการแหละที่แข่งขันคือสนับสนุนเรื่องของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับรวมๆกันแล้วกว่า16ล้านบาทนะก็เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะในการสนับสนุนของภาคเอกชนที่มีต่อนักกีฬาไทยนะครับสะท้อนแนวคริสตองเกอร์ชายแลนด์นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนฟุตบอลหญิงเมื่อวานนี้นะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับก็ลงแข่งขันนะนัดที่2นะนัดแรกของเราชนะพูตานมานะครับ4-0ส่วนมาเก๊าแพ้เลบานอนมา0-6นัดนี้ทีมชาติไทยครับเอาชนะมาเก๊า9-0นะครึ่งแรกอืดไปหน่อยนะครับปาวิจรายศถาวรีนะยิงให้ไทยนำ 1-0 นะครับแต่ว่าพอครึ่งหลังนะไทยไปแก้เกมธิดารัตน์วิวาสุขขู่ฮะเล่นแก้เกมเน้นเกมรุกมากขึ้นแล้วก็เน้นในการทำสกอร์มากขึ้นนะครับไทยก็ได้ประตูที่2จากมิริดาชีล่านะประตูที่2 0 3 0กับมิดิคาชิล่านะครับจากนั้นปวินยาดานะก็ยิงประตูที่2กับตัวเองให้ไทยนํา 4-0 นะครับแล้วก็ทางด้านของปวีสุดานะครับก็ยิงให้ไทยนํา 5-0 นะฮะกัญญาพัฒน์ม่วงอ่อน 6-0 นนทิยามีโพ 7-0 นะครับแล้วก็ปวินยาดายศถาวรีนะครับก็ยิงแฮตทริกนะครับให้กับตัวเอง3ประตูให้ไทยนํา 8-0 ปิดท้ายด้วยวรันธรพงโคกศรีนะครับนาทีที่89นะครับไทยชนะ90นะครับชนะแบบนี้เนี่ยทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับที่ดารัตน์วิวัฒน์สุขุก็ยิ้มเลยนะเราชนะ9-0และเป็นจ่าฝูงของกลุ่มด้วยนะครับลูกได้เสียเนี่ยดีกว่าเลบานอนนะที่ชนะพูตานมานะฮะเรามีลูกได้เสียบวก13นะฮะส่วนเลบานอนที่2เนี่ยบวก11นะครับก็นัดต่อไปของเราเจอกับเลบานอนนะครับแย่งที่1ของกลุ่มกันนะครับในวันที่11ตุลาคมนะครับ19นาฬิกาที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport แล้วก็ชมฟรีนะครับไปลงทะเบียนหน้าสนามแล้วก็ชมฟรีคู่นี้ไปให้กำลังใจสาวไทยกันนะครับนัดนี้สำคัญนะเจอกันเลบานอนนะถ้าเราชนะได้เป็นที่1ของกลุ่มนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลหญิงนะครับส่วนฟุตบอลชายการท่าเรือ FC นะครับตัวแทนไปแข่งขันฟุตบอลสโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่ม B นะครับเล่นในบ้านตัวเองนะครับแต่สนามของท่าเรือที่ไปใช้ในฟุตบอลทิงทั่วเอเชียเนี่ยใช้สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าสนามที่แพทเนี่ยไม่ผ่านอะไรหรือเปล่านะฮะก็ไปใช้สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเจอกับเปอร์ซิปปันดุงจากอินโดนีเซียนะครับท่าเรือยิงนำไปก่อนเนาะนะจากการยิงของจูดชุนซับนาทีที่48จุดโทษนะครับแต่ว่านำอยู่ดีๆท้ายเกมนะทางด้านของเปอร์ซิปันดุงนะยิง3ประตูรวดนะนาทีที่87นะครับเมเรโดเปรันก้านะครับตีเสมอจะคือจะหมดเวลาอยู่แล้วทดเวลาบาดเจ็บ 90+2 แบกินโยให้ทางด้านของบันดุงนำ 2-1 และนาทีที่ 90+6 ครับลูก้าเบนาโลครับ 90+6นะฮะก็เป็นเปอร์ซิปบันดุงชนะการท่าเรือ3ประตูต่อ1ดูสิแหมนำมาตั้ง87-88นาทีมาโดนตีเสมอไม่เป็นไรยังพอได้แต่ว่ามันเสียประตูทดเวลาบาดเจ็บครับการท่าเรือฮะแหมนะ นัดต่อไปการท่าเรือจะกลับมาแข่งขันไทยลีกเนี่ยเจอปัตตานีด้วยวันอาทิตย์นะฮะรอเชียร์และรอติดตามกันนะครับส่วนไทยลีก1กำลังแข่งขันกันอยู่ในวันนี้นะครับการท่าขออภัยราชบุรี FC เปิดบ้านเจอกับสุโขทัย FC นะครับกำลังแข่งขันกันอยู่นะตอนนี้น่าจะเป็นครึ่งหลังแล้วล่ะนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของราชบุรีนำ3ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากทางด้านของเอกนิตปัญญา2ประตูนะครับนาทีที่13ได้35นะครับครึ่งแรกนำ 2-0 ครึ่งหลังทาเรกเอกูลนักฟุตบอลลูกครึ่งแอลจีเรียฝรั่งเศสนะก็เป็นของราชบุรีแต่ยิงประตูให้ทีมนำ 3-0 นะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลไทยลีกนะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ย 18:00 นจะเป็น BG ปทุมเจอกับอยุธยานะบุรีรัมย์เจอกับระยอง FC แล้วก็19:00 นก็จะมีอุทัยธานีเจอราศีสลายยูไนเต็ดนะครับนะนี่คือในวันพรุ่งนี้ส่วนวันแมตช์วันอาทิตย์เนี่ยค่อยแจ้งให้ทราบอ่ะแจ้งเลยแล้วกันนะครับก็เผื่อเตรียมจะไปดูกันไปเชียร์กันนะครับวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นพีทีประจวบ FC เจอกับสิงห์เชียงรายนะลำพูนวอริเออร์เจอทรูแบงคอกนะศรีสะเกษยูไนเต็ดเจอชลบุรี FC นะครับนี่เมืองกีฬากันทั้งคู่แล้วก็ปิดแมตช์ด้วยน่าจะเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่เลยนะการท่าเรือเจอปัตตานี FC นะผมถือว่าเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่นะผมเชียร์ปัตตานี FC แล้วกันบ้านเกิดบ้านเกิดนะเจอการท่าเรือการท่าเรือต้องเอากำลังใจคืนมานะฟุตบอลถ้วยอาเซียนเนี่ยไปแพ้ซะแล้วนะเปิดหัวก็แพ้ไปนะต้องเอากำลังใจคืนมาจากฟุตบอลไทยลีกนะครับอยู่ที่ปัตตานีจะต้านไหวหรือเปล่านะการท่าเรือเล่นฟุตบอลเล่นบอลรุกนะนะครับรุกอย่างเดียวนะหลังไม่สนใจนะรุกอย่างเดียวนะส่วนปัตตานีเขาเน้นรับแล้วโต้ประมาณนั้นนะครับนอกจากนั้นพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็มีด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมีหลายเรื่องนะเอเวอร์ตันเขาก็จะขายหุ้นเหมือนกันนะเจ้าของหุ้นของเขาคือเดอะเฟกินกรุ๊ปเนี่ยนะเจ้าของหุ้น 96% ของเอเวอร์ตันเนี่ยเตรียมจะขายหุ้นแล้วนะเป็นกลุ่มทุนมาจากสหรัฐอเมริกานะจะหาตำแหน่งของผู้บริหารคนใหม่แล้วนะจะขายแล้วนะครับส่วนฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับหลังจากที่เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยนะโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตานะครับก็กุมขมับเลยทีเดียวหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยครับก็หลังจากที่น้ำที่สนามซ้อมฟุตบอลชายหาดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับลดลงแล้วนะก็เรียกนักกีฬาทั้งหมดที่ฝึกซ้อมกันมานะเข้ามาฝึกซ้อมเข้มข้นอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าจะเตรียมแข่งขันฟุตบอล AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับแข่งกันเดือนหน้านะครับ 18-28 พฤศจิกายนนะครับที่สนามฟุตบอลชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาคราวนี้ไปแข่งกันที่พังงาทางใต้นะครับอำเภอตะกั่วป่านี่นะชายทะเลสวยมากนะครับบ้านน้ำเค็มนะครับแล้วก็ตอนนี้นักกีฬาเราก็ต้องซ้อมแหละตอนนี้ทางด้านของโค้ชเอกนะเศรษฐกรใจชื่นตานะครับก็นำนักกีฬาฝึกซ้อมทั้ง2ช่วงเลยทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายมีถึงเรื่องของเอาฟิตเนสมาเพิ่มเติมด้วยเหตุผลก็คือนะเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็ความพร้อมรวมถึงแทคนิคด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะมีผลกระทบจากฝนตกน้ำท่วมนะทำให้สนามการซ้อมของเราก็มีปัญหานะไม่ได้ซ้อมนะก็ตอนนี้ก็กลับมาซ้อมกันใหม่นะครับแล้วก็มีจุดไหนกันบ้างนะครับที่ต้องปรับปรุงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาฟอร์มจากการแข่งขันเอเชียนบีทเกมที่จีนก็ดูความพร้อมกันด้วยแล้วก็คราวนี้เนี่ยโค้ชเอกก็ได้ผู้เล่นใหม่3คนนะวัชระหงทองผู้รักษาประตูที่ฟอร์มดูฟอร์มมา2ปีแล้วมาร่วมทีมด้วยรวมถึงยงยุทธงอกงามอนุชิตฐานโอกาสนะครับขออภัยนะครับอนุชิตฐานโอภาสนะครับที่มีเท้าซ้ายเล่นเหมือนจากฟุตบอลนะเท้าซ้ายก็ต้องการอยู่ด้วยนะฮะก็เป็นดาวรุ่งที่เข้ามานะอยู่ในทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็ซ้อมอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของการตัดตัวจะตัดตัวเหลือ14คนแล้วก็จะไปเก็บตัวที่พังงาต่อไปนะครับนะก็ตอนนี้ก็ดูฟอร์มนะวางแผนการเล่นในการเจอกับอิรักนะเจอกับบาเรนเจอกับญี่ปุ่นซึ่งโค้ชเอกก็บอกว่ารู้ศักยภาพของนักฟุตบอลชุดนี้อยู่แล้วนะฟุตบอลชายหาดอยู่แล้วก็ต้องวางแผนนะเรื่องของแท็กติกนักเตะที่เข้ากับแท็กติกนะฟุตบอลชายหาดไม่เหมือนกับฟุตบอลสนามหญ้านะคุณฟังครับนะเล่นกันลำบากนะใช้การจังหวะการทำประตูหรือจังหวะการยิงประตูนะก็อยู่ในจังหวะที่ฟุตบอลลอยอยู่ในอากาศนะการโอเวอร์เฮดการกระโดดเตะอะไรต่างๆเนี่ยมีผลหมดนะครับรอติดตามเชียร์สำหรับฟุตบอลรายการหาดฟุตบอลรายการชายหาดนะครับชาวใต้นะจังหวัดพังงานะครับพังงาไปเชียร์กันน้อยนะครับเทบ้านน้ำเข้มอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับฟุตบอลชายหาดนะครับไปเชียร์ให้กำลังใจนักฟุตบอลชาวไทยนะครับซึ่งไทยเจอกับอิรักในวันที่18นะครับ20 พฤศจิกายนเจอบาเรนแล้วก็20 2พฤศจิกายนเจอกับญี่ปุ่นนะครับทั้ง3นัดของไทยเตะเวลา 18:30 นนะครับรอเชียร์กันเดี๋ยวก็ใกล้จะประชาสัมพันธ์ให้นะครับนะท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะคุณวันก้าขวัญแก้วกำชับมาตลอดนะว่าประชาสัมพันธ์หน่อยฟุตบอลชายหาดและลงไปใต้ด้วยนะครับพี่น้องชาวใต้นะครับให้กำลังใจกันหน่อยสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะครับเราอยู่ร่วมกับทีมที่แบบแข็งแกร่งเลยนะครับอิรักเอ่ยบาเรนเอ่ยและญี่ปุ่นนี่แหละครับเป็นงานหนักสำคัญที่ทางด้านของโค้ชนะต้องวางแท็กติกดีๆนะในการเจอกับทางด้านของฟุตบอลนะรายการนี้นะฮะโค้ชทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราคือเศรษฐกรชายชื่นตาหรือว่าสมคิดชื่นตานี่แหละครับโค้ชเอกนะครับตอนนี้ฟิตอย่างเต็มที่นะซ้อมเช้าซ้อมบ่ายแล้วก็เติมเรื่องของฟิตเนสนะครับจากเรื่องของชายหาดฟุตบอลชายหาดไปดูลงไปชายทะเลนะเป็นเรื่องของเจ็ตสกีนะครับที่เลคฮาวาซูซิตี้สหรัฐอเมริกานะครับศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2นะรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026นะครับหรือว่าศึกชิงเจ้าความเร็วนะเจ็ตสกีนะ SBT นะครับISBA นะครับ World Final 2026นะครับในการแข่งขันที่ Record Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เราก็คว้ามาอีก4แชมป์โลกในระดับกึ่งอาชีพนะครับรายการแรกก็คือ Amateur Runabout 1,100 Stock นะครับสาวน้อยมาสจันน้องมีโอครับศาสินาผิวงามนะครับโชว์ความเก๋าโชว์ความเก่งสมกับราคาแชมป์โลกเวิลด์ซีรีส์2025นะเอาชนะเพื่อนร่วมชาติอย่างน้องปอยๆหรือพิมพ์รถคุณสานะฮะก็คว้าแชมป์ไปคะแนนสะสม173คะแนนคว้าแชมป์โลกให้กับไทยเป็นใบที่4นะครับส่วนในรุ่น Amateur Women Runabout 1,100 Stock นะครับเป็นการเจอกันของน้องปอยๆนะพิมพ์รถคุณสากับน้องหงหยกสุภัชยางามสมมิตรนะก็เจอกันนะครับหลังจากที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกันมีแต้มเท่ากันมาลุ้นกันที่ไฟแนลสุดท้ายปรากฏว่าน้องปอยพิมพ์รถนะก็หัวใจแล้วก็สมาธิเกินร้อยนะครับนะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับ166คะแนนคว้าแชมป์โลกเป็นแชมป์ที่5ของทีมไทยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์สนามที่3ให้กับตัวเองนะครับในอเมริกากลางปีนะครับส่วนรุ่นโปรแอมรันอบาวลิมิเต็ดนะครับแชมป์จอมพลังครับกะซีดิตธีรประทีปอดีตแชมป์โลกเวิลด์ซีรีส์2024นะครับจากทีม FKTคอนทริสนะครับก็ไม่ทำให้แฟนชาวไทยผิดหวังนะครับทำท่าผลงานยอดเยี่ยมนะเข้าโค้งนะโอ้โหนะกระโดดจัมป์ต่างๆนะครับเพอร์เฟคเกมเลยนะฮะคว้าชัยชนะทุกโมโตคว้าแชมป์ใบที่9ไว้กับทีมชาติไทยนะครับเราปิดท้ายด้วยโปรแอมสกีสต็อกนะครับนะแฝดสายฟ้าธนวินโมลีนะดีกรีแชมป์เก่าจาก3แรกที่บังกอรีนะเข้าเส้นชัยทั้ง2โมโตสุดท้ายนะครับโมโตแรกนี่ไม่ได้แพ้ก่อนนะแต่ว่ามาแซงเรา2โมโตสุดท้ายนะคว้าแชมป์โลกเป็นใบที่7ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยที่หาดเล็กฮาวาสูนะครับก็รอเชียร์กันต่อนะสำหรับรายการนี้นะซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับบริษัทรักษาความปลอดภัย GGI Group จำกัดและบริษัทเร็กSet Vertex จำกัดนะครับร่วมด้วยกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและ WGP1 นะครับซึ่งสนับสนุนนักกีฬาของเราไปแข่งขันชิงแชมป์โลกรายการใหญ่ๆนะครับแข่งขันยาวๆเลยถึงวันที่11ตุลาคมนะครับแล้วก็ทางด้านของนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยครับพลตำรวจเอกเดชณรงค์นะครับก็ตัวนี้นะพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็โอ้โหหัวหมุนเลยฮะตอนนี้งานหนักครับเรื่องของเตรียมให้กำลังใจนักกีฬาที่ไปแข่งขันเจ็ตสกีที่สหรัฐอเมริกาตามตลอดให้กำลังใจตลอดตอนนี้ได้ผลึกเก็บเหรียญทองเหลืออีก4วันนะแต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะบอกว่าทางด้านของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะทำงานหนักทั้ง2ด้านนะครับทิ้งงานไหนไม่ได้งานแข่งขันที่แชมป์โลกก็ต้องติดตามส่วนงานช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยนะที่เรื่องของน้ำท่วมนะเจ็ตสกีก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญนะจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีนะครับอำเภอบ้านสร้างอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทางสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะส่งเอกรินทร์กัลยาคุณาพรนะฮะนักเจ็ตสกีรวมถึงคุณพ่อลูกชายสายลุยอย่างเปิ้ลนาคอนศิลาชัยกับน้องออก้านักคราศิลาชัยแล้วก็สรายุทธมีสวัสดิ์นะครับและก็ทางของน้ำอรพันธ์ธีรพัฒนาพาณิชย์นะครับอาจารย์เฉลิมชัยบุษราคำนะครับแล้วก็น้องดร.ดูเล็กสุภรัตน์ นินนพรัตน์นะครับหญิงแกร่งอีกคนหนึ่งออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเจ็ตสกีนี่แหละครับพื้นที่ที่เข้าไปไม่ถึงเจ็ตสกีเข้าถึงมอบถุงยางชีพอาหารยารักษาโรคนะให้กับผู้ที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งทางด้านของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็ฝากกำชับถึงพี่น้องชาวอังคานะชาวชายังเซานะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงทางด้านของอำเภอบ้านสร้างนะครับจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมีมือถือติดต่อได้นะครับศูนย์ประสานงานของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยไปด่วนไปไวนะนะครับก็พร้อมที่จะบริการช่วยเหลือนะครับ0909914559นะครับ0909914559นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0909914559นะครับนะโทรไปได้เลยนะครับรถติดต่อทางด้านของผู้ใหญ่บ้านกำนันต่างๆนะครับนะนักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ภาครัฐนะครับนายอำเภอเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับคอยช่วยเหลือนะครับนี่คืออีกภารกิจหนึ่งของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับความเร็วในถนนครับวันนี้ World Superbike Championship นะ31รอบซ้อมวันแรกนะครับรอบจับอันดับเวลาก้องสมเกียรติจันทรานะครับวันนี้ลงแข่งขันที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสนะครับนะก็สนามที่มีเลเยอร์เรื่องของโค้งคดเคี้ยวมากมายท้าทายความสามารถของนักบิดนะก้องสมเกียรติจันทราวันนี้ทำอันดับที่14นะในการซ้อมวันแรกนะสนาม11ที่โปรตุเกสนะครับเชียร์ก้องหน่อยแล้วกันนะครับรายการนี้นะวันนี้เนี่ยก็จะมีการซ้อมนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะวันเสาร์ซ้อมอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์จะมีการแข่งขันในรอบซูเปอร์โพลเรสนะครับ17 นาฬิกาแล้วก็เรสที่2ในเวลา21 นาฬิกา 30 นาทีช่องทางทูวิชั่นของถ่ายทอดสดนะครับส่วนโมโต GP วันนี้ซ้อมวันแรกนะครับเพสชิกนะครับนะวันแรกนะรอบซ้อมแรกนะทดสอบซ้อมแรกเนี่ยก็ปรากฏว่าคนที่ทำเวลาดีที่สุดนะที่อินโดนีเซียนะครับที่สนามมันดาลิก้าเปอร์ตามินานะครับอินโดนีเซียนะครับนักกีฬาที่ทำงานได้ยอดเยี่ยมวันนี้ก็คือราอูลเฟอร์นันเดสนะครับที่1นะแล้วก็มาโกเบเชตินะที่2เมอร์เก้มาร์ตินเปโดอคอสตามาร์คมาเกสฟาบิโอดิเจนาโตนิโอนะฟาบิโอกวาตาราโรวันนี้ล้มด้วยไม่ทราบว่าแขนเจ็บหรือเปล่านะอเล็กมาเกสก็ล้มเหมือนกันรอบสุดท้ายวันนี้ฟรานเชสโกโมดิเนลลี่แล้วก็ฟรานเชสโกบันยายานี่10คนที่สามารถผ่านเข้าสู่ Q2 ได้โดยตรงนะครับนะนี่คือเรื่องของความเร็วนะส่วนโมโต3โมโต4กลาไทยน้องไม้คิวด้วยต่างๆก็รอที่จะแข่งขันสนามนี้สนามที่มันตาลิก้าที่อินโดนีเซียสนามยากครับนะหลุมลงไปในหินโอ้โหนะหินแทรกบอร์อยู่ข้างแทรกนะโอ้โหลึกมากนะนะครับพูดถึงไทยฮอนด้าแล้วนะก็วันนี้เนี่ยทางด้านของไทยฮอนด้าเขาเดินหน้านะกับเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยให้กับเยาวชนและนักศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับวันก่อนเนี่ยทางด้านของผู้บริหารไทยฮอนด้านะร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับมอบหมวกกันน็อกมาตรฐานมอกจำนวน500 ใบนะเพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้กับนักศึกษาได้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อใช้รถจักรยานยนต์สัญจรภายในมหาวิทยาลัยนะครับหมวกกันน็อกสำคัญนะครับไม่ว่าไม่อย่าคิดเพียงว่าออกไปแค่ปากซอยออกไปแค่50 เมตร20 เมตรนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหมวกกันน็อกนะช่วยเซฟไม่ศีรษะเราประทะนะครับแล้วก็ทางไทยฮอนด้ากับทางด้านของลาดกระบังเนี่ยเขาก็อยู่ใกล้กันนะก็มีให้ความร่วมมือกันเรื่องของทุนการศึกษานะเรื่องอะไรต่างๆนะและคราวนี้ก็เรื่องของหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับซึ่งทางด้านของวอน่าเจ้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารองค์กรของไทยฮอนด้าจำกัดนะฮะก็คุณสุขติสัมภวัฒน์นะครับแล้วก็มีทางด้านของผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีนะครับนะแล้วก็ผู้บริหารร่วมกันรับมอบนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเรื่องของให้นักศึกษานะเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นการร่วมมือกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะยังมีอยู่นะก็ขยายต่อเนื่องกันไปสำหรับเรื่องของรถที่มีปัญหาน้ำท่วมไทยฮอนด้าก็บอกว่าเขาก็เปิดพื้นที่ในการดูแลนะเขาเชื่อว่าน้ำท่วมเนี่ยผลกระทบแน่นอนสำหรับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับไทยฮอนด้ารวมถึงค่ายยามาฮ่าด้วยนะทั้งค่ายใหญ่บ้านเราเนี่ยที่ขายเยอะสุดนะก็คือไทยฮอนด้าร่วมกับได้เปิดโครงการนะไทยฮอนด้าร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วมนะฮะเปิด40บริการสำหรับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ได้รับความเสียหายนะครับให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คดูแลสภาพรถฟรีให้ดูแลคำแนะนำเบื้องต้นนะฮะหลายๆบางอย่างก็ฟรีนะครับก็เปิดบริการนะฮะเพื่อให้ ผู้ที่ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมรถโดนน้ำท่วมสตาร์ทไม่ติดเครื่องมีปัญหาโคลนเข้าอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ดูแลอย่างเต็มที่แหละไปติดต่อดูนะในกรุงเทพมีหลายสาขานะฮะลาดกระบังนะสาขานิคมลาดกระบังสาขาสำโรงศูนย์กับขีปปอดภัยกรุงเทพในรามคำแหงเนี่ยนะครับศูนย์บิ๊กวิงเรียบด่วนนะครับกลุ่มจักรยานยนต์รถที่เป็นรถเกียร์อัตโนมัตินะกลุ่มขับเฮ้าส์ต่างๆนะเขามีบอกว่าจะตรวจเช็คฟรี10กว่ารายการนะเป็นอะไรฟรีต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มบิ๊กไบค์ด้วยนะครับนะฮะก็ขยายนะขยายเรื่องของความช่วยเหลือนะจากเดิมวันนี้วันสุดท้ายนะครับขยายความช่วยเหลือสำหรับคนที่ใช้รถที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมคนเข้าสตาร์ทไม่ติดนะน้ำท่วมนี่รถไปหมดแหละไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทาง Honda เขาขยายถึงวันที่15ตุลาคมนะ15ถึงตุลาคมนะครับหลายๆพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมีแจ้งที่ชัยนาทอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีระยองชลบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะครับอย่างที่บอกนะครับไปได้เลยนะไปดูกันนะครับว่ารถของท่านมีปัญหาอย่างไรมีบางอย่างก็ตรวจเช็คฟรีนะครับบางอย่างก็ลดค่าแรงด้วยอะไรด้วยนะครับนะเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านพี่น้องที่มีที่ใช้มอเตอร์ไซค์บางคนใช้มอเตอร์ไซค์เป็นกิจวัตรอ่ะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องของอาชีพนะครับถ้ามีมอเตอร์ไซค์มีปัญหาโอ้โหไปไม่ได้เลยก็จบนะฮะนี่คืออีกค่ายหนึ่งที่ช่วยเหลือกันค่ายยามาฮ่าก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่บ้านเรานะก็ช่วยเหลือนะฮะในการดูแลรถของพี่น้องประชาชนชาวไทยคือดูมาตลอดนะฮะคราวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับติดต่อที่ศูนย์ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับว่าดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสุคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายยุติกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองปูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัฐจริยวงศ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร ในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
5: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางรบข.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมรบข.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของรบข.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะยกไปอยู่ในรบข.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในรบข.ด้วย
4: ด้านนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้ง2แนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมรบข.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
2: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอียเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการ

0: คุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมก็ได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมในก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
1: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศภาภาครายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
3: นางสาวเยาวเรศแซ่โคพาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
2: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
4: ายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองตรังโดยประชาชนชาวตรังได้ร่วมกันแต่งชุดขาวร่วมประกอบพิธีกรรมละบาปบำเพ็ญบุญถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของชาวตรังให้คงอยู่คู่เมืองตรังตลอดไปตลอดจนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดขาวร่วมพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชนพิธีหามเกี้ยวพระข้ามแม่น้ำตรังพิธีลุยไฟและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
2: กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
5: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามทงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมากประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายและจับคู่อาหารโปรตีนคุณภาพเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนด้านนายแพทย์อรรถสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกล่าวว่าการปรุงอาหารเจควรลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมพร้อมอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ใช้หลักการอาหาร2-1-1แบ่งเป็นผักครึ่งจานข้าว1/4และโปรตีนทางเลือก1/4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนาหรือหม่นอุดมพรรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ต แก่

0: เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
1: นางสาววรณิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3,000 ถึง 4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชังและกุ้งมังกร 1,786 ตัวอย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2: ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคช่างยีบรันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลักหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสร้างความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความปรองดองในสังคมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมโบราณโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความรู้ด้านพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจริญพรว่ากำหนดการจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันประมุขกิจทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สภาจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นมีมติ45-2เสียงในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพกองกำลังทหารสหรัฐในญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503รวมถึงแก้ไขข้อกำหนดการส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยหลังนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมากทั้งนี้นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมถึงกวดขันวินัยทหารและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีภัณฑ์และปุ๋ยของอินเดียประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกินร้อยละ30สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินมานานหลายปีตัวยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณร้อยละ170และบางรายการสูงถึง7เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยรวม492เหรียญทองสำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาพาราไทยคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าผลงานในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2023โดยครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลด้านเจอร์แมนมาร์เกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าในการแข่งขันครั้งที่แล้วทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ขณะที่สายสุนีจนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุด
7: ในเมื่อจริงๆอ่ะพี่เราก็อยากได้ทั้ง3เหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกสำหรับตัวเองเลยนี่นะคะก็คือขอให้1เหรียญทองก่อนนะคะเพราะคราวที่แล้วพี่ก็ได้1เหรียญทองก่อนนะคะตอนนั้นที่ลง6อีเวนต์นะคะแต่แมตช์นี้พี่ลงเพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็คือ9อีเวนต์เนี่ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในร่างกายเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองไม่มีการขาดเสียงนี้ค่ะ
6: นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชนาชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเข้าพบนายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมณสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยนายมหัทนะยืนยันว่าธนาคารจะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทควันโดไทยรวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนต่อไปด้านโค้ชเชเปิดเผยว่าหลังพักฟื้นร่างกายนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองพร้อมส่งนักกีฬาอีกชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ร ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
8: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
9: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจันยาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เสรีภาพได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่าพลเมืองดีโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของพลเมืองดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

มือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย้อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างเรื่องอะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แว่วเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถากถางของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิบทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆนินทากันลับหลังว่าไม่ควรจะเข้าไปเฉียดไกลมีเรื่องกันขึ้นมาคงจบไม่สวยเพราะว่านอกจากอะไหล่จะแพงระดับขายอวัยวะทั้งหมดก็ไม่พอใจนิสัยคนขับเท่าที่เคยเจอร้อยทั้งร้อยคือผู้ไม่กลัวว่าจะชนคนอื่นถึงตายกลัวแต่ตัวเองจะไปสายเหลือบมองรถซูเปอร์คาร์แพงระยับคันนั้นอีกครั้งดูไม่เข้ากันกับถนนติดเป็นตังเมในกรุงเทพแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็คงจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนสักคนจำต้องผ่านมาร่วมชะตากรรมบนท้องถนนกับไพร่ฟ้ายากจนแห่งมหานครเสียงแตรดังจากด้านหลังไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจนลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซูเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

คำถามสุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรไกลๆแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเป๋หรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเป๋เพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกๆเงิ่นๆเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืดตีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก้อยก้มๆเงยเงยที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผมเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ้งแนงไม่เป็นท่าผมก็โจรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหันเหตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรณาวิจิตไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราธิพงศ์ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกต่างหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้และก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่ไหมคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเอาเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเหลือบนโทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับ
ไม่รู้ผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต่างหากที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงอะงะจะไปชนคนอื่นเขาสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สาสมกลับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมดแกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

หนึ่งเดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้ไม่ต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้งสามคนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้งสามนึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยฉุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาดแคลนคนดีจาก1เป็น2 3รายการผมพยายามบอกปัดแต่ถ้าหากรายการไหนคว้าตุงลุงเป๋ไปได้เรื่องราวของผมก็จะถูกเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเรื่องราวของพลเมืองดีอย่างผมโด่งดังในสังคมในระยะหนึ่งและแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของผมก็ปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเริ่มมีคนสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความไม่สมเหตุสมผลของเหตุการณ์กล้องหน้ารถที่อ้างว่าเสียนานแล้วแต่ไม่ยอมไปซ่อมการไม่ยอมแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทั้งที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาหลายปีการลงบันทึกประจำวันว่าหลับในและอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ที่จริงหนักหนาถึงขั้นเปลี่ยนขาเทียมจึงเริ่มมีคนสืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่คนปกติก็ควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวแต่ทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นก็เป็นผู้ร้ายไปหมดรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่กัดที่ใบบริษัทเข้าใจก็แล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่แล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทผมถูกสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เล่าไปตามสคริปต์ที่ผมเคยพูดแล้วพูดเล่าในทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงสงสัยว่าผมปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์กับชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหลายคนเล่าภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นซึ่งก็ขัดแย้งกับถ้อยคำในบันทึกประจำวันของตำรวจอีกคนติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อขอดูภาพในกล้องวงจรปิดส่วนคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยเกาะติดผมอย่างไม่ให้คลาดสายตาบ้าเอ้ยทั้งที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันเพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อเมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่
โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายลับไปจากกล้องเจ้าคนที่เป็นหัวหน้ายิ้มเหี้ยมเกรียมเหมือนได้รับชัยชนะไหนตอบผมหน่อยสิคุณพีรพลตกลงวันนั้นน่ะคุณเผลอหลับหรือว่าตกใจที่มีรถมาตัดหน้าผมอ้ำอึ้งจำนนในหลักฐานหากรถมาแบบนี้เหมือนเจตนาฆ่าเลยนะซาเล้งพังขนาดนั้นทำไมคุณถึงกล้าลงบันทึกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยล่ะพอเห็นผมเงียบมันก็หันไปกรอภาพย้อนหลังอีกครั้งเฮ้ยตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอ้คนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำสูญเปล่าทั้งหมดนี่เมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวลนะครับคงเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมมาออกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลุงอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พล่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เอิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตแจ้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาบริเวณพื้นที่ปลายแม่น้ำบางปะกงบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
7: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนพิจารณาแนวทางเพิ่มเติมการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพื่อช่วยลดระดับน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่อำเภอบ้านโพอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารอำเภอบางปะกงอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในเขตอำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราจีนบุรีทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาสภาพการไหลของน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงข้อจำกัดการระบายน้ำแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ระดับน้ำทะเลและปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ำสามารถระบายออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดระยะเวลาการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตำบลผงเพงหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประชุมเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อบต.ผงเพงโดยคาดว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำลงเรื่อยๆในสัปดาห์หน้าหากระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอีกประมาณ30เซนติเมตรจะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกระหว่างนี้จะเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ท่วมขังและกำจัดยุงหลังจากสูบน้ำออกหมดแล้วจะสำรวจความเสียหายและประสานติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดเตรียมรับมืออุทกภัยป้องกันน้ำท่วมเขตเมือง
8: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองนาท่อมและประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ด อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยคลองลำเบ็ดเป็นเส้นทางรับน้ำจากพื้นที่แนวเทือกเขาบรรทัดก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาและเป็นเส้นทางผ่านน้ำสำคัญในการลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ชลประทานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดพบเงินสดกว่า23ล้านบาทและการสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
9: นายปิยะสิริวัฒนวรางคูลปลัดกระทรวงยุติธรรมนำแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินที่รวมกับ5หน่วยงานโดยเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานตั้งแต่การตรวจพบตรวจสอบสืบสวนสอบสวนไปจนถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินเริ่มจากการตรวจพบผู้ต้องสงสัยสัญชาติเมียนมากำลังขนเงินสดกว่า23ล้านบาทนำออกนอกประเทศเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1พบธนบัตรจำนวนกว่า23ล้านบาทเตรียมนำออกไปยังประเทศเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเงินของกลางเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติดและสแกมเมอร์ผู้ต้องหายังสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยทำบัตรประจำตัวประชาชนหัวศูนย์ตั้งแต่ปี2566ทั้งยังพบความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางต่างด้าวและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องหลายกระทงมีความเชื่อมโยงกับขบวนการปลอมแปลงบัตรประชาชนและสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินให้กลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาปงปี่เป่งอาน
2: เรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
4: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
5: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
3: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
7: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
6: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
7: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
6: ใช่แล้วจ้าพี่
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
6: กรมประชาสัมพันธ์
8: 90.25 คลื่นที่ใช่กับเพลงที่ชอบให้เราส่งคุณเข้านอนใน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะคะกับดีเจน้ำเปล่าค่ะก็สำหรับท่านใดที่รับฟังผ่านทางวิทยุนะคะที่คลื่น FM 90.25 MHz นะคะหรือว่าใครที่อยากจะรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะก็สามารถเข้าไปดูไลฟ์สตรีมมิ่งของเราได้ค่ะผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook เพลงดังฟังก่อนนอนเป็นภาษาไทยเลยนะคะก็จะได้พบกันเห็นหน้าค่าตากันนะคะว่าวันนี้ดีเจน้ำเปล่ามาเจอกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะจริงๆเราเจอกันเกือบทุกวันศุกร์เลยนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากวันนี้ตั้งแต่เปิดรายการมาก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงกันแบบรัวๆเลยนะคะก็ทยอยจัดให้นะอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็มีท่านที่โทรมาขอเพลงได้ยินไหมนะคะของพี่ดาเอนโดฟินเนาะจัดให้แล้วเรียบร้อยในช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนเดินทางกลับบ้านใช่ไหมคะที่ตะกั่วป่าแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะน้ำได้มีโอกาสไปร่วมงานด้วยนะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วกับงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569นี้ใช่ไหมวันนี้เนี่ยก็เป็นการประกอบพิธีกรรมยกเสาโกเต้งนะคะซึ่งทางทีมงานสวทตะกั่วป่าของเราค่ะก็ได้ไปร่วมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไปรับชมด้วยนะคะอย่างตัวของน้ำเปล่าเองเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเนาะในการที่ได้ไปดูได้ไปเห็น

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้ำได้มีโอกาสนี้นะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยบรรยากาศบริเวณศาลเจ้าในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าของเราเนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยผู้คนเต็มไปด้วยประชาชนที่มาด้วยพลังแห่งศรัทธาค่ะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะในส่วนของประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะรวมไปถึงวันนี้เนี่ยก็มีทางศาลเจ้าต่างๆเนี่ยนะคะได้ร่วมกันประกอบพิธีนี้ก็คือพิธีกรรมยกเสาโกเต้งนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญเนาะในการเริ่มต้นงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปีนี้นะคะอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะโหคนเยอะมากๆแล้วทุกคนพร้อมใจกันค่ะแต่งชุดสีขาวนะคะในการมาร่วมพิธีเนาะเพราะว่าเป็นขนบธรรมเนียมโบราณที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะคะในพิธีกรรมนี้ก็มีโอกาสได้ไปรับชมแล้วก็เชื่อว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะหลายท่านก็น่าจะเริ่มนะคะถือศีลกินผักกันแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวน้ำน่าจะต้องได้มีโอกาสไปรับชมแล้วก็ได้ไปร่วมดูขบวนอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เตรียมตื่นเต้นรอแล้วนะคะอย่างวันนี้ที่มาพบเจอกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือยังใส่ชุดเดิมก็คือชุดที่ไปร่วมงานวันนี้นะคะก็คือชุดสีขาวอยู่เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปรับชมภาพบรรยากาศงานในวันนี้นะคะกับพิธีกรรมยกเสาโกเต้งนะก็สามารถไปดูได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของเราสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะคะเราก็ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็มีคลิปวิดีโอด้วยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ไปทั้งหมดเนี่ย3ที่ด้วยกันเนาะสำหรับศาลเจ้าในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเราเนี่ยนะคะก็ไปพยายามจะไปให้ครบเลยนะคะไล่มาเลยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็พิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นเบรกแรกเนาะที่เรามาพูดคุยทักทายกันค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะขอเพลงหรือว่าอยากฟังเพลงไหนนะโทรมาขอเพลงกันได้นะคะที่076-421-055ค่ะวันนี้เป็นน้ำเปล่ารอรับสายคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจัดให้ทุกเพลงเลยทุกแนวเพลงทุกสไตล์อยากฟังเพลงไหนแบบไหนขอกันเข้ามาก่อนได้นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ขอเพลงเข้ามานะคะค้างเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงที่ขอมากันดีกว่าเพลงวันสุดท้ายต้อมเรนโบว์ค่ะ

ค่ะก็จัดให้รวดเดียวเลย3เพลงนะคะกับเบรกที่ผ่านมาขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่โทรเข้ามาขอเพลงผ่านทาง0764210055สวทตะกั่วป่าค่ะก็ใครอยากฟังเพลงก็โทรกันเข้ามาได้นะคะเปิดให้ทุกแนวเลยค่ะลูกทุ่งสตริงเผื่อชีวิตเพลงใต้เราก็เปิดให้นะเผื่อว่าใครที่รับฟังนะคะอยู่ที่บ้านนะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลที่หลายๆคนน่าจะเดินทางกลับบ้านนะคะแบบยาวๆเลยอาจจะ9วันนะคะก็สามารถเปิดฟังคลื่นวิทยุ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าของเราเพลินๆได้นะคะในวันนี้นะคะก็อย่างที่ได้เล่าไปในเบรกแรกแล้วเนาะว่ามีโอกาสนะคะได้ไปร่วมงานของอำเภอตะกั่วป่าเราซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญนะคะถือศีลกินผักประจำปี2569แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในวันนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยก็ได้ประกอบพิธีแบบเดียวกันนะคะยกเสากูเต้งไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดภูเก็ตเนาะวันนี้หรือว่าที่พังงานะคะก็เริ่มแล้วเช่นเดียวกันค่ะสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงานะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ค่ะโดยทางศาลเจ้าต่างๆในอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยนะคะก็ได้เชิญชวนผู้ศรัทธาแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมาร่วมสวมชุดขาวและของขาวถือศีลกินผักแล้วก็มาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันค่ะในครั้งนี้นะใครที่มีโอกาสได้แวะเวียนมาแถวย่านเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะก็อย่าลืมแวะมารับชมกันได้นะต้องบอกว่าประทับใจมากๆนะคะสำหรับตัวน้ำเปล่าเองวันนี้ได้มีโอกาสไปครั้งแรกเลยเหมือนกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับประเพณีถือศีลกินผักของอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่มีความสำคัญมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นขนบธรรมเนียมแบบโบราณที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะเท่าที่ฟังจากพี่ๆที่เล่าให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็จากที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสมาด้วยถามว่าแถวบ้านของน้ำเปล่าเองมีไหมสำหรับช่วงเทศกาลถือศีลกินผักมีเหมือนกันนะคะ9วัน9คืนเหมือนกันแต่ในรูปแบบประเพณีแต่ละท้องถิ่นนะคะเขาก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมที่นี่ก็เหมือนกันนะคะที่นี่น้ำเองก็ยังไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะไม่เคยมีโอกาสได้เห็นไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่าประทับใจอย่างยิ่งแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวน้ำน่าจะมีโอกาสได้ไปรับชมอีกนะคะก็ใครพบเจอกันกับทีมงานสวทตะกั่วป่าของเราก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายได้นะคะแล้วก็ใครอยากขอเพลงโทรเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะวันนี้เนี่ยเราอยู่กัน1ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่21นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ยังคงมีรายการนะคะให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเช่นเดิมก็จะมีรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่นำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันนะนอกจากงานในวันนี้ที่น้ำได้ไปมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกประทับใจนะคะในพื้นที่โซนบ้านเราใกล้ๆกันอย่างอำเภอกระโปงเมื่อวันก่อนนะคะก็ได้มีโอกาสค่ะไปร่วมงานนะคะรับแล้วก็รับชมขบวนแห่จาดอำเภอกระโปงค่ะในงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยมีโอกาสได้รับชมประเพณีอะไรแบบนี้เลยนะรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรให้ติดตามรับชมเยอะมากๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะที่อยากจะขอเพลงเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะคะนอกจากที่จะโทรเข้ามาแล้วอาจจะเข้ามาคอมเมนต์ในแฟนเพจของเราได้นะเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะแฟนเพจ Facebook ของเราคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะเพราะว่าน้ำอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอเพลงคอมเมนต์เข้ามาก็ได้เผื่อว่าใครที่แบบไม่อยากโทรนะแต่ถ้าโทรก็โทรเข้ามาได้ที่076-421-055ค่ะสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราให้ทุกท่านไปฟังเพลงกันดีกว่านะคะรวดเดียวไปเลยนะคะน้ำจัดให้2-3เพลงด้วยกันค่ะ

ค่ะก็ฟังกันนะคะแบบรวดเดียวไปเลยนะคะ3เพลงค่ะจัดให้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะเราอยู่กันเบรกสุดท้ายแล้วนะคะกับรายการเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วเนาะแล้วก็สำหรับรายการของเรานะคะใครที่อยากจะมารับฟังเพลงเพราะๆนะคะผ่านรายการของเราเนี่ยก่อนที่จะเข้านอนนะก็สามารถฟังได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 21:00 นถึง 22:00 นค่ะทางวิทยุ FM 90.25 MHz หรือว่าทางแฟนเพจ Facebook ค่ะไลฟ์สตรีมมิ่งเพจเพลงดังฟังก่อนนอนนะคะซึ่งรายการของเราเนี่ยก็จะมีดีเจทั้งหมด3คนด้วยกันค่ะที่จะแวะเวียนมาพูดคุยแล้วก็จัดรายการพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นดีเจพี่ฉัตรดีเจมะตูมแล้วก็ดีเจน้ำเปล่านะคะที่จะวนเวียนมาพูดคุยพบเจอกันนะก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีภารกิจนะแต่ว่าถ้ามีเวลาเนี่ยเราก็จะไม่พลาดนะคะในการที่จะมาส่งคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนแบบหลับฝันดีกันนะคะเช่นเคยค่ะถ้าอยู่กับน้ำเปล่านะในรายการเพลงดังฟังก่อนนอนนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะเรามาดีฟทอล์กกันดีกว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังทุกท่านมีเรื่องอะไรที่ทำให้เรายิ้มได้บ้างหรือเปล่าในวันนี้อย่างห้องน้ำวันนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีโอกาสค่ะได้ไปรับชมประเพณีของบ้านเรานะคะก็ทำให้ยิ้มได้นะเพราะว่ามีความแปลกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นนะคะคุณผู้ฟังล่ะมีเรื่องอะไรไหมเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ยิ้มได้หรือว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองบ้างไหมมีไหมคะเช่นเคยเลยของน้ำก็คือวันนี้น้ำภูมิใจมากที่เวลานี้น้ำยังสามารถพยุงตัวเองให้นั่งจัดรายการแล้วก็พบเจอกับคุณผู้ฟังได้เพราะว่าง่วงไหมง่วงมากนะคะวันนี้เราตะลุยกันทั้งวันนะคุณผู้ฟังล่ะมีไหมคะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วเขาบอกว่าการที่เราภูมิใจในตัวเองอะค่ะเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอาจจะเป็นความสำเร็จเล็กๆไม่ต้องเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นเรื่องเล็กๆเช่นวันนี้เราสามารถทำงานเสร็จไปหนึ่งชิ้นวันนี้เราสามารถที่จะพูดคุยกับคนคนหนึ่งได้วันนี้เราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้วันนี้เราสามารถพาตัวเองไปออกกำลังกายได้หรือวันนี้เราได้ฟังเพลงที่เราอยากฟังนี่ก็นับว่าเป็นความสำเร็จเล็กๆแล้วค่ะที่เราสามารถภาคภูมิใจในตัวเองได้นะคะเราจะได้มีความสุขได้ง่ายในทุกๆวันเขาบอกว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกแป๊บเดียวนะคะก็จะวนเวียนไปแบบนี้มีสุขก็ต้องมีทุกข์มีทุกข์ก็ต้องมีสุขวนเวียนหมุนเวียนกันไปนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆใจดีกับตัวเองเยอะๆแล้วก็อย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองเยอะๆนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังทุกคนเข้านอนขอให้ทุกท่านหลับฝันดีหลับสนิทพักผ่อนแบบเพียงพอแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเจอกับวันเสาร์ที่สดใสสดชื่นทำอะไรก็ราบรื่นตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวส่งท้ายด้วยเพลงเพราะๆนะคะให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้น้ำเปล่าลาไปก่อนนะคะกับรายการเพลงดังฟังก่อนนอนฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอลำลูกกาซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและมอบแก่ราษฎรในพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยยังความปราบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดระยองและจันทบุรีจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำการฟื้นฟูสภาพต้นและใช้สารป้องกันเชื้อราน
7: ายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้ทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดถูกน้ำท่วมจากการสำรวจพบว่าจังหวัดระยองที่อำเภอวังจันทน์อำเภอแกลงมีน้ำท่วมขังยาวนานกว่า2สัปดาห์และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเช่นอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามมีน้ำท่วมขังประมาณ6วันและเริ่มระบายน้ำออกแล้วแต่น้ำป่าที่ไหลผ่านทำให้ดินและน้ำมีสภาพเป็นกรดเริ่มพบร่องรอยการเข้าทำลายของโรคพืชจึงประสานความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณาจารย์และนักวิชาการลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อช่วยเกษตรกรประเมินสภาพต้นและเร่งฟื้นฟูสวนทุเรียนตรวจสอบสภาพรากผ่าแผลโคนต้นและใช้สารชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชเน้นย้ำเทคนิคสำคัญกู้ชีพต้นทุเรียนหลังน้ำลดคือห้ามใส่ปุ๋ยทางดินทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการพลังงานลงพื้นที่บ้านโป่งติดตามน้ำท่วมเร่งระบายน้ำมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบภัย
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำคณะลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ครอบคลุม3ตำบลสำคัญได้แก่ตำบลท่าพาตำบลเบิกไพรและตำบลเขาคลุงเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยตรงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบ้านโป่งขณะนี้ยังคงมีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังและเร่งระบายน้ำสะสมโดยเฉพาะพื้นที่บ้านห้วยยางตำบลเขากลุงซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรลดความเสียหายของพืชผลและเร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ผู้พัฒนา AI Artex ของจีนยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางหลังสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งถูกเจาะระบบสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้พัฒนา AI Agent Artex เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ใช้ในการทดสอบระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนประกาศยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางเพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นหรือดาวน์โหลดโค้ดของ Artex ไปใช้ได้อีกผู้พัฒนายอมรับว่ามีผู้ใช้งานก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์จริงแม้การปิดรหัสต้นทางทำให้ผู้ใช้รายใหม่เข้าถึงหรือทำการดัดแปลงโปรแกรมได้ยากขึ้นแต่ไม่สามารถลบสำเนาข้อมูลที่มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งอาจถูกเจาะระบบด้วยเครื่องมือ AI ของ Artex ส่งผลให้ข้อมูลของประชาชนกว่า 68,000 คนรั่วไหลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะฮะฝนตกมาอีกแล้วนะครับที่กรุงเทพแต่ว่าตกไม่นานเท่าไหร่นะฮะติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยเนาะก็แจ้งว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหลายๆพื้นที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็มีท้องฟ้าแปรปรวนด้วยพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมแล้วก็สู้ต่อไปนะครับน้ำก็คงจะค่อยๆลดนะแล้วเราก็หวังว่าคงจะไม่ตกลงมาซ้ำที่เดิมเห็นว่ามันจะเริ่มลงทางใต้แล้วนะล่องมรสุมเริ่มจะลงทางใต้เดี๋ยวหมดฝนทางภาคเหนือภาคอีสานก็จะเริ่มหนาวพอหนาวคนก็จะป่วยกันอีกแบบนึงนะโรคไข้วงไข้หวัดโรคตามฤดูกาลก็จะมาก็ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ต่างๆกันให้ดีนะครับดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะเรื่องของการดูแลแบบองค์รวมเรื่องของการกินการนอนการออกกำลังกายดูแลจิตใจผสมประสานกันไปนะเป็นยาบำรุงก็มีก็บำรุงได้บำรุงให้ถูกก็เป็นประโยชน์นะไม่ต้องเปลืองตังค์มากบางอย่างไม่ต้องไปซื้อของแพงก็สามารถมียาดีๆกินเป็นยาบำรุงของไทยเรานี่แหละนะครับเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยของเราดีทั้งคุณภาพดีทั้งความปลอดภัยนะครับคืนนี้วันที่เท่าไหร่ที่9หรือใช่ไหมฮะคืนวันศุกร์ที่9ตุลาคมคืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาท่านมารอแล้วคืนนี้จะมีประเด็นความรู้อะไรมาฝากเราไปคุยกับอาจารย์อาเลยเนาะอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันคืนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อเย็นที่ผ่านมามีฝนตกไหมที่บ้านอาจารย์
4: ยังไม่ตกค
3: ่
4: ะ
3: ดีแล้วครับไม่ตกดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตก
4: มันจะ
3: ยังลดไม่เต็มที่เลยให้มันแห้งซะหน่อยจะเติมมาที่หลังไม่เป็นไรเชิญครับคืนนี้อาจารย์เตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไขมันแต่ว่าจะมาพูดถึงประโยชน์ด้วยนะคะ
3: โอ้ไขมันมันก็มีทั้งดีและไม่ดีมีประโยชน์และมีโทษเนาะอาจารย์เนาะ
4: อ
3: ะไรที่มันมากเกินไปก็จะเป็นโทษอะไรที่น้อยเกินไปก็เป็นโทษอะไรที่พอดีๆก็จะเป็นประโยชน์ไปอ่ะเรื่องของไขมันคุณผู้ฟังครับฟังข้อมูลดีๆจากอาจารย์อาเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็ไขมันในอาหารเนี่ยมักจะถูกมองในแง่ลบเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินในปริมาณที่เหมาะส
3: ม
4: นะคะมันก็ไม่ได้ทำให้เราอ้วนหรือว่าเกิดผลเสียกับร่างกายคือทุกอย่างมันอยู่ที่คำว่าพอดีนะคะตามแนวทางโภชนาการเนี่ยคนทั่วไปนะคะควรที่จะได้รับพลังงานจากอาหารที่มีไขมันเนี่ย ประมาณ 20-35% ต่อพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวันทั้งหมดในผู้ใหญ่สมมติว่าในผู้ใหญ่เนี่ยวันหนึ่งต้องใช้พลังงานจากอาหารเนี่ย 2,000 กิโลแคลอรี
3: ่
4: นะคะซึ่งไขมันน้ำหนัก1กรัมเนี่ยมันจะให้พลังงานประมาณ9กิโลแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาแนะนำว่าตามหลักโภชนาการเนี่ยต้องได้รับประมาณ 20-35% เนี่ยก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะต้องกินไขมันประมาณสัก 44-78 กรัมอันนี้เดี๋ยวจะฟังไว้ก่อนนะคะคือเวลาเรากินเนี่ยเราก็อาจจะพลิกดูข้างฉลากอีกทีนึงถ้าเกิดว่าเรากินพวกของที่มันมีการระบุฉลากโภชนาการนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารเนี่ยกรมอนามัยก็แนะนำว่าไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะและควรเลือกน้ำมันที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะไม่อิ่มตัวเป็นหลักนะคะแล้วก็ลดการกินพวกไขมันอิ่มตัวสูงนะคะซึ่งไขมันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแต่น้ำมันที่เราใช้ปรุงอาหารเท่านั้นนะคะมันสามารถที่จะพบเจอตามธรรมชาติในเนื้อสัตว์นะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีไขมันแทรกเหมือนเนื้อคนเนี่ยนะคะมันก็มีไขมันแทรกนะคะแล้วก็ไข่ถั่วนมเมล็ดพืชต่างๆนะคะเป็นแหล่งของไขมันเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะซึ่งไขมันเนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นสารอาหารหลักนะคะเป็นสารอาหารหลักคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนาะเราน่าจะเคยได้ยินที่ร่างกายเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อการดำรงชีวิตนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องใช้ไขมันในกระบวนการมีชีวิตหรือกระบวนการทางชีวภาพเนี่ยหลายอย่างถ้าเกิดว่าเรามีเขาเรียกว่าไม่กินไขมันเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็นำไปสู่

ไขมันเนี่ยมันเป็นโครงสร้างสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์เพราะนั้นเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายที่มีหลากหลายล้านเซลล์เนี่ยมันต้องมีไขมันเป็นองค์ประกอบเป็นโครงสร้างนะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยช่วยบำรุงสุขภาพสมองแล้วก็จอประสาทตาด้วยนะคะซึ่งกรดไขมันที่จำเป็นมันจะไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นได้เองในร่างกายร่างกายเราต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นนะคะอย่างเซลล์สมองมนุษย์เนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันเนี่ยมากถึง 60% นะคะโดยที่กรดไขมันพวกโอเมก้า3ย่อยลงมาอย่างเช่นพวก DHA อันที่เราอาจจะเคยได้ยินในโฆษณานมเด็ก DHA หรือว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมันก็จะมี DHA เป็นส่วนประกอบมันจะมีเขาเรียกว่ามันเอาไปสร้างพวกเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทด้วยนะคะแล้วก็การสื่อสารของเซลล์ประสาทเนี่ยมันต้องใช้กรดไขมันในการเสริมการทำงานการส่งสัญญาณอะไรพวกเนี้ยคือมันต้องมีองค์ประกอบของไขมันอยู่ในตัวเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกรดไขมันโอเมก้า3โอเมก้า6เนี่ยคือเขาบอกว่ามันไม่ได้แค่สำคัญกับสมองผู้ใหญ่เท่านั้นคือมันมีความสำคัญตั้งแต่เด็กที่อยู่ในครรภ์เลยนะคะรวมไปถึงการรักษาความจำในผู้สูงอายุคือถ้าเราได้รับกรดไขมันที่ดีมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอัลไซเมอร์หรือว่าความจำเสื่อมได้ด้วยนะคะนอกจากสมองแล้วเนี่ยจอประสาทตาของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องมีการใช้กรดไขมันโอเมก้า3นะคะโดยเฉพาะ DHA เนี่ยเป็นส่วนประกอบของพวกเยื่อหุ้มเซลล์รับแสงนะคะซึ่งมันมีความสำคัญกับการมองเห็นเพราะฉะนั้นในตลาดตอนนี้บางทีเราก็จะเห็นว่าวิตามินบำรุงสายตาเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยไม่ใช่มีแค่ลูทีนซีเซนทีนอะไรที่เราเคยรู้กัน บางยี่ห้อเขาก็จะใส่พวกโอเมก้า3ด้วยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตัวที่จากสู่แพทย์เนี่ยเขายอมรับในการแก้ปัญหาพวกอาการตาแห้งด้วยนะคะสำหรับพวกโอเมก้า3ประมาณวันละ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยได้อยู่นะคะข้อต่อมาเลยคือกรดไขมันจำเป็นเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะมีส่วนในการแข็งตัวของเลือดและการสมานแผลรวมถึงการสร้างเซลล์ผิวใหม่ๆการกระตุ้นคอลลาเจนการสร้างหลอดเลือดฝอยใหม่ๆบริเวณรอบๆแผลนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ผิวเนี่ยมันเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีนะคะเพื่อที่จะทำให้ผิวเนี่ยมันผิวหรือแผลมันไม่แห้งตึงไม่ตกสะเก็ดเร็วเกินไปช่วยลดการเกิดแผลเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวบางตัวเนี่ยที่เขาใช้รักษาแผลเป็นเนี่ยมันจะเป็นพวกตระกูลน้ำมันหรือว่ามีน้ำมันเคลือบๆหน่อยอะนะคะเพื่อทำให้ผิวเนี่ยมันเกิดการสร้างหรือแบ่งตัวแบบสมานอะไรต่างๆเนี่ยได้ไวขึ้นเพราะนั้นอันนี้ไขมันก็มีความจำเป็นกับเรื่องผิวเรื่องการสมานแผลด้วยอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยทำไมพออายุมากขึ้นผิวแห้งแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนหนึ่งเลยก็คือว่าชั้นไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยมันบางลงนะคะการจะสังเคราะห์วิตามินดีอะไรต่างๆจากแสงแดดเนี่ยก็ทำได้ลดลงด้วยค่ะเพราะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแพทย์บางท่านก็จะมีคำแนะนำว่าถ้าต้องการวิตามินดีเนี่ยตากแดดยังไงก็อาจจะไม่ได้ไม่ถึงเพราะว่าไขมันใต้ผิวมันบางลงมันน้อยลงก็อาจจะต้องกินเสริมเป็นเม็ดเข้าไปเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยไขมันเนี่ยยังมีความสำคัญในการผลิตฮอร์โมนในร่างกายนะคะคือฮอร์โมนที่สำคัญเลยเนี่ยเขาเรียกว่าฮอร์โมนกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่ากลุ่มสเตียรอยด์สเตียรอยด์เนี่ยมันเป็นโครงสร้างนะมันเป็นชื่อเหมือนยาที่เราเคยได้ยินเนี่ยมันเป็นโครงสร้างหนึ่งของฮอร์โมนพวกฮอร์โมนเพศค่ะพวกเอสโตรเจนของฮอร์โมนเพศหญิงเนาะหรือว่าเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายนะคะหรือว่าคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนที่เราอาจจะรับรู้ว่ามันเป็นฮอร์โมนความเครียดเนาะแต่ว่าคอร์ติซอลเนี่ย
มันจะหลั่งสูงช่วงพระอาทิตย์ขึ้นที่เราตื่นนอนตอนเช้านะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงออกไปทำงาน

0: ได้นะคะไม่อ่อนเปี้ยเพียแรงนะคะแล้วก็จะค่อยๆลดลงเพื่อทำให้เราหลับได้นะคอร์ติซอลเนี่ยก็จะมีความสำคัญเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความเครียดนะคะซึ่งตัวเขาบอกว่าตัวไขมันเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าตัวผนังเซลล์อะค่ะมันมีความยืดหยุ่นดีคือไขมันเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของผนังเซลล์ถ้าเรามีไขมันที่ดีเนี่ยผนังเซลล์เนี่ยมันจะทำให้รีเซปเตอร์หรือว่าตัวรับสัญญาณฮอร์โมนนะคะมันจะจับกับฮอร์โมนได้ง่ายขึ้นคือฮอร์โมนมันจะเข้ามาออกฤทธิ์ในเซลล์ร่างกายได้เนี่ยมันจะต้องจับกับตัวรับนะคะที่เขาเรียกว่ารีเซปเตอร์นะคะตัวรับเนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวเซลล์ซึ่งถ้าผนังเซลล์เรามีไขมันที่ดีเนี่ยนะคะมันก็จะทำเขาเรียกว่าฮอร์โมนมันก็จะทำงานได้ดีอะค่ะร่างกายเราก็จะตอบสนองต่อฮอร์โมนได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มฮอร์โมนเพศฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์หรือว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดนะคะนอกจากนี้นะคะไขมันเนี่ยยังมีส่วนสำคัญในการลำเลียงสารอาหารเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือเลือดเนี่ยองค์ประกอบหลักมันเป็นน้ำใช่ไหมคะไขมันเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถละลายได้ในน้ำนะในเลือดนะคะร่างกายเราเนี่ยก็จะสร้างเหมือนเรือขนนะคะเขาเรียกว่าไลโปโปรตีนไลโปโปรตีนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของไขมันและโปรตีนเพื่อเป็นเหมือนเรือขนสารอาหารแล้วก็ไขมันเนี่ยส่งไปตามเนื้อเยื่อต่างๆนะคะเช่นเอาคอเลสเตอรอลจากตับไปที่เซลล์ต่างๆเพื่อทั่วร่างกายเพื่อเอาคอเลสเตอรอลเนี่ยไปสร้างผนังเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตัวไขมันดีก็ทำหน้าที่เก็บกวาดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเนี่ยส่งมาทำลายที่ตับอันนี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งนะคะ
1: uh-huh.
0: หรือขนส่งไขมันแล้วก็วิตามินที่ดูดซึมจากลำไส้เล็กเนี่ยกระจายไปเนื้อเยื่อต่างๆนะคะแล้วก็ข้อต่อมาคือการที่เรากินอาหารประเภทไขมันบ้างเนี่ยมันทำให้เราไม่ขาดวิตามินบางอย่างที่มันต้องใช้ไขมันในการละลายแล้วก็ออกฤทธิ์นะคะคือวิตามินเนี่ยมันก็จะมีวิตามินที่ละลายได้ในน้ำวิตามินที่ละลายได้ในไขมันนะคะวิตามินที่ละลายได้ในน้ำก็อย่างเช่นวิตามิน B ที่เรากินแล้วฉี่ออกเหลืองๆหน่อยวิตามิน C อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันก็คือพวก A D E K นะวิตามิน A มีส่วนช่วยในการมองเห็น D มีส่วนช่วยในการดูแลกระดูกนะคะ E เกี่ยวข้องกับผิวนะเอาหลักๆเนาะ K เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีไขมันเลยเนี่ยร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้เข้ากระแสเลือดได้นะคะข้อดีต่อมาของไขมันคือมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มนะคนที่ไม่กินไขมันเลยอ่ะมันจะอิ่มยากนะคือมันจะอิ่มช้านะแต่ถ้ากินมากไปมันจะอืดถูกต้องไหมคะถ้าเรากินแบบแต่ของผัดทอดหนังหมูหนังอะไรเงี้ยมันก็จะอืดแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินเล็กๆน้อยๆกรุบกริบพอดีเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอิ่มอยู่ท้องนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการที่เราเนี่ยไปลดการกินไขมันในอาหารเนี่ยมันไม่ส่วนใหญ่นะอาหารมันจะรสชาติแย่ลงนะคะแล้วบางทีเนี่ยผู้ผลิตจะต้องเติมน้ำตาลมากขึ้นด้วยซ้ำเพื่อทำให้อาหารนั้นมันรสชาติดีขึ้นเพื่อมาชดเชยกับไขมันที่มันลดลง
1: คือ
0: เราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยนมหรือเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่อาหารที่มันบอกไขมันต่ำเนี่ยแต่เราไปดูแบบปริมาณแป้งปริมาณน้ำตาลเนี่ยบางครั้งมันสูงมากเพราะมันจะชดเชยเพื่อให้อาหารนั้นน่ะมันมีรสชาติที่เรายังพอกินได้อะไรเงี้ยคือถ้ามันแบบไม่มันไม่หวานเลยเนี่ยมันจะชืดไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ต้องอ่านฉลากพิจารณาอีกทีหนึ่งทีนี้ประเภทของไขมันเนี่ยก็จะมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะ
1: ครับ
0: คือไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยแบ่งเป็นเชิงเดี่ยวกับเชิงซ้อนนะคะซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยเป็นตัวที่ดีนะคะไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคือสมาคมโรคหัวใจอเมริกันเนี่ยบอกเลยว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสามารถลดไขมันตัวร้ายได้นะคะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ก็คือพวกโรคหัวใจขัดเลือดโรคอัมพาตอัมพาต คือเรากินไขมันดีเพื่อที่จะไปลบล้างไขมันไม่ดีได้เอางี้ละกันนะคะซ
1: ึ่
0: งแหล่งอาหารของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวเนี่ยที่ว่าดีเนี่ยคือมันจะเป็นพวกถั่วต่างๆนะคะเช่นอัลมอนด์ถั่วลิสงคือบางทีมันอาจจะมีไขมันอย่างอื่นผสมกันนะแต่นี่คือสรุปแบบคร่าวๆว่าสัดส่วนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวคือเป็นไขมันดีนะคะอ
1: ั
0: ลมอนด์ถั่วลิสงเบบะม่วงหิมพานต์ถั่วพิชาชิโอถั่วพีแคนนะถ้าผลไม้ก็อะโวคาโดนะคะแล้วก็ทำน้ำมันจากพืชก็จะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันคาโนล่าน้ำมันงานะคะแล้วก็ไข่เนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมากกว่าไขมันอิ่มตัวก็คือถือว่ากินได้วันละฟองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: ข้อต่อมาก็คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็ดีนะคะก็เป็นไขมันที่ดีกับสุขภาพมีกรดไขมันจำเป็นที่ช่วยลดกระบวนการอักเสบในร่างกายแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะคะแหล่งอาหารของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจะเป็นพวกปลาทะเลน้ำลึกนะคะเช่นแซลมอนทูน่าซาร์ดีนแมคเคอเรลนะแต่เราก็ถ้าเป็นอาหารกระป๋องมันก็จะมีเท่าไหร่นะไอ้เราก็พิจารณาเอานะคะหรือว่าปลาน้ำจืดจริงๆก็มีนะคะปลาสวายปลาช่อนปลาดุกปลาสลิดปลาตะเพียนปลานิลเนาะแต่ช่วงนี้เนี่ยปลาคนจับได้เยอะเลยแล้วก็พิจารณาอีกทีนึงบางทีน้ำมันไม่ค่อยน้ำมันอาจจะเสียเราก็ไม่รู้ว่าปลามันจะมีพิษมีอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็เมล็ดพืชพวกวอลนัทนะคะเมล็ดเจียเมล็ดแฟกเมล็ดกัญชงนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่ดีเพราะว่าพวกนี้มันจะมีพวกโอเมก้า3นะไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนคือโอเมก้า3นะคะคืออันนี้เราจะกินแบบเม็ดก็ได้นะคะถ้าน้ำมันพืชก็จะเป็นพวกน้ำมันจากดอกคำฝอยนะน้ำมันทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดนะคะเต้าหู้เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนอยู่นะคะแล้วก็เมล็ดพืชเช่นเมล็ดงาเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันหิมพานต์พิทาชิโอเนี่ยก็มีทั้งไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้และไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเป็นสัดส่วนผสมกันด้วยนะคะทีนี้ไขมันที่เราควรหลีกเลี่ยงเนี่ยคือไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์นะคะไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าเรากินมากเกินไปจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ในอนาคตนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์แปรรูปพวกไส้กรอกเบคอนนะคะหรือว่าพวกหมู3ชั้นนะคะพวกนมไขมันเต็มส่วนนะพวกเนยพวกชีสพวกนมข้นหวานครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกบางทีจะเจอในพวกเบเกอรี่ขนมอบนะขนมปังกรอบเค้กคุกกี้รวมถึงกะทินะคะก็คือกินมากไปก็อาจจะไม่ดีแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ต้องจำกัดปริมาณนิดนึงหรือว่าไม่กินบ่อยนะคะและแต่ถ้าเป็นไขมันทรานส์เนี่ยไม่แนะนำเลยนะเลี่ยงได้เลี่ยงไขมันทรานส์เนี่ยก็จะเจอในอาหารทอดซ้ำๆนะคะแล้วก็มาการีนเนยขาวครีมเทียมขนมอบเบเกอรี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็พยายามอ่านฉลากได้นะคือบางทีเนี่ยขนมบางอย่างเขาก็จะเคลมเลยว่าของเขาไม่ได้ใช้ไขมันทรานส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าในมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยลดชาติมันเนี่ยนะคะจะมีสรรพคุณในการหล่อพวกไขข้อได้นะคะพวกบำรุงสมองนะคะบำรุงเส้นเอ็นแก้เส้นเอ็นพิการแล้วก็ทำหน้าที่บำรุงร่างกายให้ความอบอุ่นกับร่างกายได้แต่จะไม่เหมาะกับคนที่กำลังท้องเสียอยู่นะก็คือจะแสลงกับร่างกายตอนนั้นได้คือถ้าช่วงท้องเดินท้องเสียท้องร่วงเนี่ยไม่ควรจะกินของลดมัน นะคะแล้วก็คนที่กำลังไอกำลังหอบมีเสมหะสเลดอะไรเยอะๆเนี่ยนะคะก็ควรจะเลี่ยงของมันนะคะ ก็จะแฉลงกับ อาการตอนนั้นนะคะแต่ถ้าอาการโดยรวมไม่ได้มีท้องเสียท้องเดินไอหอบหรือมีเสมหะคือก็กินได้เล็กๆน้อยๆมันจะช่วยบำรุงไขข้อเส้นเอ็นได้นะคะซึ่งในทางอายุรเวทเนี่ยต้องบอกว่าน้ำมันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการทาภายนอกในทางอายุรเวทถือว่าเป็นสารที่ช่วยควบคุมลมได้ดีที่สุดก็คือในร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีดินน้ำลมไฟใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ย30ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็เข้าปัจฉิมวัยละยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยตามเวลาที่เพิ่มตามอายุเนี่ยถ้าลมมันก็จะแปรปรวนได้ง่ายสิ่งที่เราจะคุมวาตะหรือคุมลมได้ดีเนี่ยคือน้ำมันนะคะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยจะทำให้ร่างกายนุ่มชุ่มนะคะลดความแห้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมตินะถ้าเกิดว่าลมมันกำเริบเนี่ยมันอาจจะทำให้อุจจาระเป็นก้อนก็ได้นะคะคือคล้ายๆกับว่ามันไม่นุ่มอ่ะนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อมันปวดมันตึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านอนไม่หลับก็ได้นะคือมันลมมันกำเริบอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้น้ำมันอย่างเช่นตัวเองเนี่ยถ้าได้ไปนวดน้ำมันเนี่ยคืนนั้นจะหลับสนิทหลับสบายมากเลย
1: คือ
0: ลมมันถูกรีดออกจากกล้ามเนื้อหมดนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็ผ่อนคลายลงด้วยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าตัวน้ำมันเนี่ยสมมติว่าเรากินบ้างเนี่ยมันก็ทำให้ข้างในเราเนี่ยมันเซลล์ต่างๆเนี่ยมันนุ่มมันชุ่มชื้นมันลดความแห้งได้ที่มันจะเกิดขึ้นได้ตามอายุอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาหารที่มันมีรสมันเนี่ยก็อย่างเช่นพวกถั่วต่างๆนะคะที่เราต้องโดยเฉพาะเราต้องกินบ้างอ่ะนะคะแต่ถ้ากินมากไปแล้วท้องอืดแล้วก็สังเกตตัวเองแล้วก็ลดปริมาณลงค่ะเม็ดบัวนี่ก็ใช่นะเม็ดบัวก็มันหน่อยๆเนื้อมะพร้าวนะคะงาไข่แดงนะจริงไข่แดงเนี่ยเป็นอาหารลดมันนะคะฝักกระจับนะคะแล้วก็เมล็ดหมามุ้ยก็ถือว่าเป็นยาในทางแผนไทยที่ใช้คุมโรคสั่นโรควาตะอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะฟักทองก็มันนะฟักทองเนื้อ
1: ใช่ใช่ฟักทองก็มันใช่ครับ
0: คือพวกเนี้ยคือเราแบบว่าฟังแล้วก็มีโอกาสก็หากินเอาไม่ต้องแบบว่ากินทุกอย่างที่พูดมาวันนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะมันเกินเนาะ อย่างเช่นเคยมีแบบว่าคนติดเตียงแถวบ้านเนี่ยแกแบบอยู่ได้นานมากเลยเพราะว่าแกก็ไม่ใช่คนรวยอะไรแต่ว่าแกแบบว่าต้มฟักทองให้สามีอ่ะกินกับทุกวันเลย แล้วก็เหมือนแบบว่าร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อไม่รีบไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็ยังติดเตียงอยู่นะแต่ก็คืออยู่แบบอยู่ได้นานหลายสิบปีเลยอ่ะ คือคิดว่าเนี่ยมันก็น่าจะเข้าไปแบบบำรุงร่างกายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าฟักทองมันก็เป็นทั้งคาร์โบไฮเดรตนะจริงโปรตีนนิดๆมันก็มีหน่อยๆนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินอะไรต่างๆด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้เผื่อว่าคนที่เคยกลัวแบบน้ำมันไขมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะพิจารณาเลือกไขมันที่ดีจากอาหารนะคะก็สามารถที่จะเป็นอาหารบำรุงร่างกายได้ค่ะ
1: โอเคเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับข้อมูลเบื้องต้นวันนี้อาจารย์อาให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครมีประเด็นที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมในข้อมูลที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะที่อยากจะสอบถามหยูกยาต่างๆถามได้สมุนไพรต่างๆถามได้นะครับหลังเบรกครับคืนนี้ยังเป็นเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะเราออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคืนนี้ยังเป็นเบอร์02-290-0473นะครับจดเบอร์ไว้ใส่สมุดไว้หรือว่าจะเซฟใส่โทรศัพท์มือถือนะเวลาจะใช้ก็ง่ายเลยนะฮะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473นะหลังเบรกนะ หลังเบรกโทรกันมาได้ครับช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
7: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
7: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
7: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
9: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
1: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
10: สวัสดีเจ้าโทรมาจากแม่อายเจ
1: ้
10: า
1: แม่อายเชียงใหม่เหรอ
10: เจ้า
1: เชิญเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
0: สวัสดีค่ะ
10: สว
0: ั
10: สดีเจ้า
0: ค่ะ
10: โทรมาจากแม่อายเจ้า
0: ค่ะ
10: ลูกชายอยู่บ้านสร้างเจ้าน้ำท่วมเจ้า
0: ติดต่อกันได้ไหมคะ
10: ติดต่อได้เจ้า
0: อ
10: ยากรู้ว่าไม่ได้น้ำจะลดเจ้า
0: โอ้คือน่าจะอีกพักนึงเลยค่ะเพราะว่าบ้านสร้างเหมือนเป็นปลายทางของปราจีนนะเท่าที่หนูทราบ
1: เดี๋ยวต้องรอให้ปราจีนบุรีลดก่อนตอนนี้ปราจีนค่อยๆเริ่มลดทีละน้อยก็น่าจะเกิน7วันไหมอาจารย์น่าจะเกินไหม
0: แต่น้ำเวลาลดเขาก็ลดไป
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มดีขึ้นแล้วครับครับ
0: เป็นกำลังใจให้ค่ะ
10: เป็นย่าเจ
0: ้
10: าอยู่เชียงใหม่แล้วก็เป็นขึ้นเศร้าเจ้าคิดถึงร้านเจ้าคุณแม่แกนการเยอะเจ้า
0: แล้วเขาอยู่ยังอยู่บ้านไหมล่ะคะ
10: เจ้าอยู่บนบ้านเจ้าสีป้อมไม่ลูกเจ้ามีน้องตัวน้อยน้อยตัวคนหนึ่งเจ้ากำลังได้เข้าเดือนเจ้า
1: ครับ
10: อยู่บ้านกับเบาบ้านแจ้งเจ้า
1: ตอนนี้เท่าที่คุยเป็นไงบ้างเขากินอยู่มีของกินของใช้อยู่ได้ยังอยู่ได้นะ
10: เจ้าย
1: ังอยู่ได
10: ้ของต้นดีไปส่งเข้ากองเจ้า
1: อ๋อครับครับมี
10: ไปตามรถกองจากแม่อายเจ้า เคยไปโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์เจ้าต่อเน
1: าะเคยมาที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ด้วยนะ
10: เจ้าอยากถามว่าอันส่วนสมุนไพรของท่านพระยาเจ้าอภัยภูเบศร์นะเจ้าน้ำท่วมกว่าเจ้า
1: ที่โรงพยาบาลท่วมครับตึกเจ้าพระยาก็ท่วมครับท่วมอยู่ครับโรงพยาบาลปิดแล้วนะฮะ
10: ค่ะส่วนสมุนไพรก็ท่วมหมดครับเจ้า
1: สวนสมุนไพรน่าจะไม่ท่วมมั้งเพราะอยู่ที่สูงครับ
10: เจ้า
1: ครับครับโอเคโอเคเนาะให้กำลังใจนะก็มีอะไรคิดจะเป็นห่วงก็โทรไปคุยกับเขาบ่อยๆนะ
10: เขาบอกว่ารับโทรศัพท์เจ้าเพราะว่า
11: น่าจะยุ่งๆผ
10: มคิดว่าน้องช่วงคิดว่า
1: ก็ไม่เป็นไรเขาดูสะดวกเขาก็รับเราก็พยายามโทรหน่อยแล้วกันจะได้ให้กำลังใจกันแล้วกันเนาะโอเคครับโชคดีครับ
11: ค
1: ่
11: ะ
1: ก็เป็นห่วงกันและกันเนาะธรรมชาติยิ่งเป็นญาติพี่น้องกันด้วยอ้าวต่อจากไหนครับ
12: ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี
1: ปิดวิทยุนิดนึงคุณยายยาย
12: ปิด
1: วิทยุนิดนึงครับเสียงมันจะได้ไม่ก้องสะท้อนเข้ามา
12: ปิดแล้ว
1: คุยกับอาจารย์อาได้เลยครับ
12: อยากถามว่าคนเป็นโรคไตขั้น4จะทานไออะไรล่ะฟักทองได้ไหมหมออาจารย
13: ์ฟักทองมันจะมีโพแทสเซียมเล็กน้อยนะคือกินได้แต่ว่าก็ติดตามค่าเลือดเอาด้วยติดต้องมันแล้วแต่คนนะคะแต่หนูคิดว่ากินได้นะ
12: แล้วไอ้นั่นล่ะเต้าหู้อะไร
13: กินได้หมดละค่ะแต่ว่าเราก็กินสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะอย่างเช่นคนไข้ไตเนี่ยอาจจะต้องดูว่าเขาต้องจำกัดแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมหรือเปล่าเพราะบางคนเขาจะสูงไงโพแทสเซียมในเลือดอะถ้ามันสูงมากเนี่ยเขาก็จะต้องกินน้อยหน่อยอะฟักทองอะมันมีโพแทสเซียมนะส่วนเต้าหู้ก็กินได้อยู่ค่ะ
12: เต้าหู้เป็นแผ่นๆนะนะ
13: ใช่กินได้ค่ะ
12: กินได้ใช่ไหม
13: ใช่ค่ะแต่ว่าคือจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคือก็แนะนำว่าให้กินหยุดเพราะว่าบางทีอะค่ะเต้าหู้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีฟอสฟอรัสคนไข้บางคนก็ต้องจำกัดแร่ธาตุตัวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบางคนอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่แสลงกับโรคไตใช่ไหม
13: คือมันกินได้เนาะแต่ว่าคืออย่างเงี้ยสมมติว่าเราแบบว่าไปเจาะเลือดแล้วหมอบอกว่าเอ๊ะไปกินอะไรมาทำไมแบบว่าเกลือแร่บางตัวมันสูงเกินเนี่ยเราก็ต้องย้อนดูแล้วว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาเราไปกินอะไรบ่อยถี่มากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็ค่อยไปปรับลดเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรากินหยุดผลเลือดเราไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
12: นู่นเดือนมกราคมหมอก็จะเจาะตรวจใหญ่ว่างี้นะก็ไม่รู้จะเป็นอะไรมันก็ไม่รู้ว่างี้นะอยากถาม
13: กินได้บ้างแต่อย่าไปกินทุกวันน่ะแหละ
12: จ้าแต่ก็ไม่ได้ทานทุกวันหรอกค่ะแต่นานทีว่างี้ผักนี่ทานได้ทุกอย่างไหมคะ
13: ผักหรอผักก็กินได้ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าคนไข้ไตคือผักเนี่ยจริงๆคนเราอ่ะมันมีโควต้าให้กินวันหนึ่งอ่ะเยอะมากนะประมาณสัก2ถ้วยใหญ่ๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ละคนน่ะไม่สามารถกินได้ถึงโควต้าที่เขากำหนดแหละนะคะเพราะนั้นก็คิดว่ากินได้นะคะตามที่เราหากินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: เลยผักคะน้าผักกุ้งตุ้งพวกอะไรที่ทานได้ใช่ไหมคะ
13: กินได้แต่มันมีแร่ธาตุไงคือต้องบอกว่าพืชผลเนี่ยเนาะมันดูดสารอาหารในดินขึ้นมาในดินที่เราปลูกพืชผลเนี่ยมันจะมีพวกแร่ธาตุเพราะนั้นมันก็ดูดขึ้นมาอยู่ในตัวพืชผลด้วยนะแร่ธาตุที่เขากังวลเนี่ยคือแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมซึ่งคนไข้ไตบางคนไม่ใช่ทุกคนต้องจำกัดทีเนี้ยก็คือถ้าเราแบบกินเล็ดหนูคิดว่า การกินผักของคนน่ะมันไม่น่าจะกินได้จนถึงขนาดว่าแบบโพแทสเซียมมันขึ้นได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่ากินได้แต่ว่าเราก็พึงระวังว่ามันก็มีแหล่งของแร่ธาตุโพแทสเซียมอยู่พวกผักพวกผลไม้อะไรเงี้ยค่ะ
12: อ๋อแต่ยายไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะว่ามันกลัวมันเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยนะไม่รู้
13: ก็กินได้คือกินเล็กๆน้อยๆอ่ะได
1: ้แล้วเข้าใจที่อาจารย์อาอธิบายยัง
12: เข้าใจแล้ว
1: เข้าใจหลักการกินผักแล้วนะ
12: ค่ะ
1: โอเคก็เอาไปปฏิบัติได้เลยนะครับจะได้สบายใจมากขึ้นแล้วก็ไปตรวจตามที่หมอนัดนะปัญหาหลักๆคือต้องลดอาหารเค็มลดจัดทั้งหลายพวกโซเดียมนะครับ
12: แต่เค็มพวกเค็มปลาลงปลาไม่ได้ทานไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับลดเค็มลดเค็มต้องลด
12: ก็ทานนิดหน่อยอ
1: ่าพอได้บุญชูรสก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมแต่ว่า
12: ทานไม่ได้แพ้ไง
1: ดีเลยครับก็ดีแล้วมันก็ทำให้เราลดภาระของไตได้ด้วยครับเคลียร์เน
12: า
1: ะจ้าสวัสดีจ้า
12: ขอบคุณค่ะ
1: ต่อครับต่อครับดีฮะมีอะไรที่ยังค้างคาใจอยู่ก็โทรมาขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากทางอาจารย์อาได้นะครับยุกยาต่างๆถามได้เลยนะฮะสายนี้จากไหนครับ
14: สวัสดีค่ะโทรมาจากชนอำเภอพนัสชลบุรีค่ะป
1: ้
14: าเนี่ยป้าอายุ76ปีค่ะที่จะถามเกี่ยวกับไขมันนะคะไขมันไขมันคอเลสเตอรอลนะคะ200มากไปไหมคะ
13: 200พอดีเหรอคะ
14: ค่ะ
13: เป็นคอเลสเตอรอลรวมหรือว่าพอจะทราบไหมว่ามันเป็นคอเลสเตอรอลคือคอเลสเตอรอลที่เวลาตรวจเลือดอะค่ะมันจะมีคอเลสเตอรอลรวมคอเลสเตอรอลชนิด LDL คอเลสเตอรอลชนิด HDL
14: เขาบอกว่าคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์173ค่ะแล้วก
1: ็โอเคเข้าใจอาจารย์เข้าใจแล้วอ
13: ย่าได้ให้เขาบอก
14: LDL 123ค่ะ
13: LDL 123
1: ต
14: ่
1: อต่อมีอะไรอีกเรามา
14: แล้วคุณหมอเขาให้ทานยาลดคอเลสเตอรอลน่ะครึ่งเม็ดแต่นี่ไม่ได้ทานเป็นอะไรไหมคะ
13: คือผลเลือดเนี่ยที่พูดมาเนี่ย คือยังไม่ได้กินยาถูกไหม
14: ใช่ค่ะ
13: เมื่อ
14: สามเดือนที่แล้วเคยตรวจแล้วคอเลสเตอรอลน่ะนะ220ค่ะ
13: อันนี้คอเลสเตอรอลรวม
14: ค่ะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์181ค่ะแล้ว LDL 142ค่ะหมอถามว่ากินยาหมอให้กินยาแต่ก็ไม่ได้กินแล้วพอหมอให้บอกว่าเออดีขึ้นแล้วเลยบอกคุณหมอว่าไม่ได้ทานยาค
13: ่
14: ะค่ะแล้วตอนนี้ต้องทานยาอะไรไหมคะเนี่ยไม่ทานเป็นอะไรไหมคะ
13: ล่าสุด LDL มัน1เท่าไหร่นะคะ
14: 1-2-1-2-3ค่ะ
13: อุ๊ยทำไมลดลงมาจากเดิมเยอะเลย
14: ค่ะก็ไม่ได้ทานอะไรทานอาหารปกติเลยอันนี้เป็นอะไรดีหรือไม่ดีคะเนี่ย
13: คืออย่างนี้ค่ะคือถ้าเราไม่ได้เป็นโรคอามาพึกอามาพาดหัวใจเบาหวานไตอะไรอย่างเงี้ย
14: ค่ะเบาหวานไม่เป็นเบาหวานวัดเดือนหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะวัดตัวเองบางทีก็ร้อยบางทีก็140บางทีก็100อย่างเงี้ยค่ะไม่เกิน120ตลอดเลยค่ะถ้าอาหารเยอะๆมันก็น้ำตาลกาแฟอะไรนี้ก็จะถึงไม่เกินแต่120แต่ถ้าปกติทุกวันก็แค่199อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความดันก็จะวัดเช้าเย็นไม่เคยเกิน130เลยค่ะ
13: ค่ะค่ะคือเป้าหมายของ
0: การคุมไขมันในเลือดอะค่ะมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มคนค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่เขามีโรคร่วมแบบเยอะๆที่เขาจะมีความเสี่ยงในการเป็นเส้นเลือดตีบอะค่ะพวกอัมพาตหรืออะไรเงี้ยหรือเคยเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะหรือเป็นหัวใจเป็นไตเป็นเบาหวานพวกนี้เขาถือว่ามีความเสี่ยงเป้าหมายของเขาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันจะซีเรียสกว่าคนปกติอย่างเช่น LDL เนี่ยเขาจะต้องต่ำกว่า100หรือบางทีหมอให้ต่ำกว่า70อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีโรคประจำตัวที่มันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดนะคะเป็นคนปกติตัว LDL เนี่ยให้อยู่สักประมาณสัก120 130เนี่ยคิดว่าหมออ่ะพอรับได
15: ้ค่ะหมอก็ถามว่าทานอะไรก็คือเหมือนใช้ชีวิตปกติแกจะเป็นคนชอบทานผลไม้แล้วก็ตอนเช้ามื้อเช้าจะทานไข่ต้ม2ฟองทุกวันเลย
0: ค่ะ
15: ตอนนี้หมอบอกว่า
0: ให้ลดไข่แดงออก1ฟอง
15: ค่ะ
0: ใช่คือถ้าดูจากตัวแรกอะค่ะตัวคอเลสเตอรอลยังสูงเกินค่าที่ควรจะเป็นอยู่นิดหน่อยแล้วก็ตัวที่
15: ทั่วไปตั้งเท่าไหร่คะ
0: ของคนไข้100เท่าไหร่นะคะ
15: คอเลสเตอรอล200นะคะ
0: 200เป๊ะเหรอ
15: ค่ะ200เป๊ะเลยค่ะ
0: ก็คืออย่าให้เกินนั้น
15: อ
0: ย่าให้เกิน200แล้วก็ LDL เท่าไหร่นะคะ
15: NDL
1: 123
15: คราวที่แล้ว142นี่อยู่ๆก็ลดมาเอง
0: เหลือ123ใช่ไหมฮะ
15: ใช่ค่ะ
0: 123ก็รับได้แต่ตัวที่ต้องไปลดเนี่ยคือไตรกลีเซอไรด์นะ
15: 173เมื่องวด
0: ใช่ต้องลดกว่า
15: เดือนที่แล้ว181ค่ะมันลดอันนี้เกิดจากให้ลดเหลือเท่าไหร่คะ
0: ต้องลดหวานลดขนมต้องน้อยกว่า150สำหรับไตรกลีเซอไรด
15: ์อ๋อลดน้อยมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอคะ
0: หวานกับขนมจ้ะ
15: อ๋อขนม
0: หวานกินหวานกินแป้งกินขนม
1: ข้าวด้วย
0: มากกว่ากินมากกว่าพลังงานที่เผาผลาญค่ะ
15: อ๋อครับแต่ก่อนเนี่ยเพิ่งมาตรวจตอนอายุ75ปกติไม่เคยตรวจ
0: แต่ก็ถือว่า
15: น่ายอมตรวจ
0: คุมอีกนี้ก็ได้แล้วค่ะคิดว่าพอรับได้อยู
15: ่
1: โอเค
0: ก็บอกหมอเข้าไปตามตรงอ่ะเนาะ
1: โอเคดีแล้วครับอยู่ในเกณฑ์ดีมีไตรกลีเซอไรด์สูงเกินนิดหน่อยนะครับโชคดีครับ
15: ถ้าทานยาอะไรที่มันสมุนไพรอะไรจะลดมากกว่านี้สมุนไพร
1: จะเอาลดตัวไหนครับ
15: เอาไตรกลีเซอไรด์อย่างเงี้ย
1: ไตรกลีเซอไรด์โอเค
15: จะขาดอ
1: าจารย์มีสมุนไพรไหมลดกลีเซอไรด์ลดไตรกลีเซอไรด์
15: ค่ะ
0: มะขามป้อมหรือว่ากระเจี๊ยบแดงได้อยู่ค่ะ
15: อ
0: ๋
15: อไผ่
1: ครับ
15: อ๋อมะขามป้อมกับกระเจี๊ยบแดงค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
15: ทั้งคุณมาลงคุณหมอด้วยค่ะ
1: สวัสดีจ้าต่อครับก็เคลียร์ให้ทีละลายกันไปนะครับเชิญครับอาจารย์นาฟังอยู่ครับเชิญครับถามได้เลยครับ
16: ฮัลโหล
0: จ้า
16: ฮัลโหลค่ะฮัลโหล
0: สวัสดีค่ะ
16: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาสวินสวัสดีค่ะคุณปรม
1: เชิญครับ
16: คือว่าป้าเป็นโรคหัวใจโตเป็นมาได้10 ปีแล้วอาหารป้าก็กินทั่วไปนะคะอย่างเช่นว่าพูดถึงไข่ต้มเนี้ยป้าเดือนหนึ่งป้าก็ซื้อมาต้มกินครั้งหนึ่งต้มทีละ5 ฟอง 10 ฟองบางวันป้าก็กินไข่แดงด้วยวันละ2 ฟองแล้วคุณหมอเขาบอกให้หยุดกินของที่หมอคุณหมอเขาบอกว่าของข้าวกะทิแม่ก็อยากกินของข้าวเนยแม่ก็อยากกินคุณหมอเขาบอกว่าอย่างนี้นะแล้วก็ของข้าวน้ำมันบัวไม่ก็จริงของข้าวน้ำมันบัวนี่หมายถึงว่าปลาท่องโกทอดมันใช่ไหมคะ
0: ข
13: ของที่มันทอดน้ำมันเยอะๆท่วมๆหรือใช้น้ำมันทอดซ้ำอะค่ะควรจะหลีกเลี่ยงค่ะส่วนไข่เนี่ยจริงๆวันละ 1-2 ฟองได้ค่ะยกเว้นว่ากินวันละ2ฟองแล้วไปตรวจแล้วไขมันขึ้นนิดนึงก็อาจจะลองปรับลดไข่แดงลงไปฟองนึงอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ไข่ขาวเนี่ยมันกินได้ค่อนข้างเยอะค่ะ
16: ค
13: ่
16: ะคือว่าป้าก็กินอาหารทั่วไปนะคะคือว่าแล้วทีนี้ป้าหยุดกินยาได้5เดือนไม่กว่า5เดือนเต็มๆไม่ได้กินยาเลยป้าก็บางครั้งก็ใจสั่นปวดหัวบ้างแล้วป้าก็เพิ่งไปหาหมอเมื่อวันที่24เมื่อเดือนที่แล้วนี่ตั้งแต่วันนั้นมาป้าก็กินยาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันแล้วก็อาหารส่วนมากป้าจะเน้นพวกผักเขียวๆอย่างเช่นผักกาดบล็อกเคอรี่ผักกันนากับพวกนี้นะคะแล้วก็
13: ดีดี
16: แล้วก็คือว่าบางครั้งก็ปวดหัวปวดส่วนมากปวดหัวข้างขวาปวดมากเลยมันเป็นเพราะอะไรครับคือว่าป้าสงสัยว่าป้าเนี้ยจะเป็นโรคเส้นเลือดตีบในสมองหรือเปล่าคะคุณหมอป้าอยากทราบป้าถึงได้โทรมาถามค่ะ
13: อ๋อประเด็นคือปวดหัวบ่อยก็เลยอยากรู้ว่าเป็นจะเป็นอะไรหรือเปล่าถูกไหม
16: ค่ะ
13: ปวดแบบมันปวดข้างเดียวหรือปวดสองข้างหรือปวดแบบลัดๆหรือยังไงคะ
16: บางคือว่าบางครั้งก็ปวดข้างซ้ายบางครั้งก็ปวดข้างขวาแต่กบก็ปวดมากเลยเหมือนกับเส้นเลือดเหมือนปวดเหมือนกับเส้นโลหิตจะแตกเลยเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะ
13: เวลาปวดเนี่ยมันปวดสัมพันธ์กับชีพจรไหมเช่นรู้สึกว่ามันตุบหรือว่าไวกับแสงกับเสียงขึ้นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยมีอาการร่วมแบบนั้นไหมคะ
16: มันมีค่ะมันมีอาเจียนค่ะกลัวปวดหัวและบางครั้งป้าก็นวดเองป้าก็นวดหัวคลึงหัวเอามือขยุ้มหนังหัวขยุ้มเซลล์เส้นผมมันก็ดีขึ้นนะคะ
13: อ๋อแล้วกินยาไม่หายหรอ
16: ทุกวันนี้ก็กินยาอยู่ก็ไม่ได้ปวดทุกวันนะหลายวันปวดทีนึงอย่างนี้อย่างเช่นวันนี้ก็ไม่เป็นอะไร
13: ค่ะคืออย่างนี้เนาะคือหนูว่าสงสัยว่ามันเป็นปวดหัวแบบคล้ายๆปวดไมเกรนหรือเปล่าถ้ามันปวดแบบข้างใดข้างหนึ่งบริเวณขมับหรือมีการสลับข้างกันและการปวดไมเกรนเนี่ยมันมักจะปวดแบบค่อนข้างรุนแรงค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องให้หมอเป็นผู้วินิจฉัยโรคอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นบ่อยเนาะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องเส้นเลือดนะคะสิ่งที่เราจะปรับได้คือเรื่องของการนอนความเครียดนะคะลองปรับตรงนี้ดูว่าถ้าเรานอนดีไม่เครียดเนี่ยอาการปวดมันกำเริบน้อยลงไหมกับอาหารบางอย่างนะถ้ามันทำให้เกิดลมในท้องเยอะๆเนี่ยเกิดลมเกิดแก๊สในท้องเยอะๆเนี่ยบางทีมันลอยตีขึ้นไปทำให้ปวดหัวได้เหมือนกันซึ่งอันนี้เราก็ต้องสังเกตตัวเองว่ามื้อก่อนหน้าก่อนที่เราจะปวดหัวเนี่ยเราไปกินอะไรอะไรเงี้ยเพื่อที่ต่อไปเราจะคอยเลี่ยงหรือคอยอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: เบื้องต้นก็ลองประมาณตัวเองตรงนี้ดูนะลดความเครียดนอนให้หลับสบายแล้วเช็คดูซิว่ามันปวดลดน้อยลงมาไหมนะครับครับ
16: ทุกวันนี้ป้าก็ไม่เครียดนะคะพวกพยายามไม่เครียด
1: ดีดีครับดีครับ
16: เพราะว่าทุกวันนี้ป้านอนตื่นขึ้นมาก็เสียบวิทยุฟังร้องเพลงด้วยเต้นด้วยออกกำลังกายว่าป้าร้องเพลงได้ทั้งเพลงลูกทุ่งเต้นได้ด้วยทั้งเพลงลูกทุ่ง
1: ดีดีครับ
16: ป้าพยายามจะไม่เคร
1: ีย
16: ดค่ะ
1: ดีครับพยายามไม่เครียดแต่ว่าต้องไม่เครียดจริงๆนะครับเวลาจะหมดครับคุณป้าลองปรับทำตามที่อาจารย์แนะนำดูแล้วถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปหาหมอให้ท่านวินิจฉัยนะ
16: ค่ะ
13: แล้วก็ยาหอมยาหอมกินได้นะเวลาปวดห
1: ั
13: ว
1: อะไรนะ
13: คุณหมอจัดยาให้มากิน
16: ยาให้มากินให้กินยาขยายริ่มเลือดยาลดไขมันด้วย
1: หมดเวลา
16: เมื่อเย็น
1: กินยาตามที่หมอให้ยามาก็กินตามที่หมอให้กินตามนั้นไปก่อนนะครับโอเคหมดเวลาครับอาจารย์นาขอบคุณมากครับ
13: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะหมดเวลาไปฟังข่าวต่อครับสวัสดีครับ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
17: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
19: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
21: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
22: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
23: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
17: กรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดความเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
24: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยของเกษตรกรภาคประมงซึ่งได้รับผลกระทบแล้วกว่า 16,000 รายใน46จังหวัดรวม 125,000 ไร่และกระชังหรือบ่อซีเมนต์เสียหายกว่า 150,000 ตารางเมตรประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 28,000 ถึง 3,000 ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและเร่งจ่ายเงินชดเชยหลังน้ำลดตามหลักเกณฑ์อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเจ้าหน้าที่จะนัดหมายลงพื้นที่รับยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้านทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายพร้อมกันทั่วประเทศตามอัตราการจ่ายชดเชยตามประกาศฉบับใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้ยังเปิดวอลลุ่มบริหารจัดการใน34จังหวัด4กลุ่มลุ่มน้ำเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินและควบคุมความปลอดภัยพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจกู้ภัยเรือตรวจการประมงและรถยนต์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตชาวนันมาลีรายงาน
17: จังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม
25: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งประกาศเตือนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนอกจากนี้ให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลอุปกรณ์กู้ภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมดูแลช่วย ยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งประกาศแจ้งเตือนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เฝ้าระวังความเสี่ยงและปิดกั้นพื้นที่อันตรายหากจำเป็นรวมถึงเตรียมรับมือกรณีน้ำท่วมทางลอดและอุโมงค์ที่ใช้ในการสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหากพบเหตุหรือได้รับผลกระทบสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
17: ตำรวจสอบสวนกลางยืนยันส่งสำนวนคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นให้ปปช.ตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา30วันพร้อมขยายผลจับกลุ่มปลัดออนข้อหาเรียกรับเงิน 350,000 บาท
2: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตและเรียกรับเงินในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นหลังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวนายวินจ่าสิบตรีพิชิตและนางสาวสัตพรเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7ครั้งตามกฎหมายขณะที่สำนักงานปปช.ยังสรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดไม่ทันกรอบเวลาโดยพนักงานสอบสวนตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นภายในกรอบ30วันและส่งสำนวนให้ปปช.แล้วส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเป็นผลจากการครบกำหนดควบคุมตัวตามกฎหมายหากพบพฤติการหลบหนีปปช.สามารถประสานตำรวจติดตามจับกุมได้ขณะเดียวกันตำรวจยังได้นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจับกุมนางพาณีหรือปลัดออนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้หลังพบเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเรียกรับเงิน 350,000 บาทและกับการบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจากการสืบสวนพบว่าขบวนการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนโดยกลุ่มของนายวินและจ่าพิชิตทำหน้าที่รับแฟดได้รายชื่อและปรับแก้คะแนนหรือคำตอบขณะที่อีกกลุ่มทำหน้าที่วิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรงโดยตำรวจจะเร่งสรุปสำนวนผู้ต้องหาที่จับกลุ่มเพิ่มเติมภายใน30วันก่อนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
17: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์นั้นแน่นอนว่าดิฉันจะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วก็รับฟังท่านขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้พวกเราได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งพระอาจารย์ก็พร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อจากในวันเสาร์ที่แล้วค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันมาสุมหัวรวมตัวพูดคุยสอบถามทำความเข้าใจพยายามที่จะเทียบเคียงส่วนเหมือนส่วนต่างของบทที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้แต่ที่มีหลักฐานเรียบเรียงรวบรวมมาในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งคัมภีร์เหล่านี้มันก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะทำให้เราได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งถ้าบอกว่าเราจะเข้าถึงได้จริงๆมันศึกษาแล้วมันต้องทำให้มันถึงด้วยน
0: ะ
1: ด้วยสมาธิด้วยด้วยญาณด้วยก็จึงทุกสัปดาห์เรามาทำความเข้าใจให้เราเกิดสมาธิเกิดความเข้าใจเกิดความรู้ที่เป็นญาณลึกซึ้งเป็นปัญญาญาณแล้วเราก็จะถือว่าไม่เป็นคนสุดท้ายแล้วความรู้คำสอนที่มีอยู่ในบทต่างๆก็จะชื่อว่าไม่ขึ้นฝุ่นไม่เป็นสนิมไม่เศร้าหมองแต่ว่าได้รับการศึกษาดูแลทำความเข้าใจโดยในการนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งใดๆเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับพระอาจารย์ได้กับคุณตาใจได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งมาเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ก็ที่panya.org panya.org เมื่อส่งกันเข้ามาแล้วมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกก็จะนำมาพูดคุยกันในช่วงทุกวันเสาร์อย่างนี้โดยก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนั่นเองเชิญป่ะ
0: เจ้าค่ะแล้วก็มาถึงบทของที่เป็นธรรมะ5ข้อด้วยกันแล้วพระอาจารย์ก็ได้สาธยายมาอย่างน่าสนใจมากมายทีเดียวโดยมากจะเรียงตามลำดับนะเจ้าคะตามลำดับข้ออย่างที่พระอาจารย์ว่าแต่รู้สึกวันนี้พระอาจารย์จะมีการข้ามข้อเพื่อให้เข้าใจดีขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ
1: เจริญพรก็เราคราวที่แล้วจบข้อ70วันนี้ก็จะขึ้นวรรคใหม่แล้วคือวรรคเนี่ยคือเขาจะจัดแบ่งเป็นข้อเป็นข้อตามธรรมะข้อไหนที่มี5ประการก็จะมาเรียงไว้ในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตแล้วอันไหนที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันก็จะจับมารวมไว้ในหมวดก็จะมีเขาเรียกเป็นวรรคเป็นวรรค
0: เจ้าค่ะ
1: คราวนี้ไปทีละวรรคละ10ข้อ10ข้อคราวนี้เราจะขึ้นวรรคใหม่เริ่มที่ข้อ71เขาก็จะเอาชื่อพระสูตรที่แบบสำคัญในวรรคนั้นมายกเป็นชื่อวรรคโดยวรรคเนี้ยวันนี้เราจะเริ่มวรรคที่เรียกว่าด้วยนักรบอาชีพโยธาชีววรรคคือนักรบอาชีพแต่ว่าข้อ71มันไม่ใช่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอื่น71 72 73 74เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนักรบอาชีพ
0: เจ้าค่ะ
1: พระสูตรหลักๆที่สำคัญว่าด้วยนักรบอาชีพนั้นอยู่ในพระสูตรที่75กับ76ข้อ75กับ76นะก็เลยคิดว่างั้นเราเอาพระสูตรหลักสำคัญเนี่ยมาพูดกันดีกว่าในวรรคนี้
0: มาพูดก่อนนะเจ้าค่ะจะได้เข้าใจ
1: เพราะบางทีเราอธิบาย4วรรค4ข้อเนี่ยมันอาจจะไม่จบหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเรื่องเกี่ยวกับนักรบอาชีพท่านผู้ฟังอาจจะสับสนได้ว่าทำไมถึงว่าด้วยวรรคนี้กัน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เอางี้แล้วกันคราวนี้เราทดลองอีกแบบนึงว่าในวรรคชื่ออะไรก็ตามเราเอาเรื่องสำคัญในวรรคนั้นมาพูดก่อน
0: ดีเลยเจ้าค่ะ
1: แล้วก็ค่อยกลับไล่ไปใหม่ว่า ในวรรคนั้นมีพระสูตรอะไรอื่นๆนี้กันบ้าง
0: เจ้าค่ะ
1: วันนี้รอแบบนี้เ
0: ออดีจังเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
1: ข้อ71ผ่านไปก่อนนะมาข้อ75ข้อ75ท่านผู้ฟังวันนี้เอ๊ะทำไมเรามาข้อ75ให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะ75 76วันนี้จะพูด2ข้อนี้ให้ละเอียดรอรอบคอบแล้วก็จบไป
0: เจ้าค่ะ
1: 75ว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่1 76ว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่2
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นธรรมะที่มี5ประการโดยในข้อ75ท่านได้ยกถึงว่านักรบอาชีพมี5อย่างมีอะไรบ้างคือเวลาออกรบแล้วก็เวลาประจันหน้ากับข้าศึกแล้วพอเห็นข้าศึกยกทัพมาเนี่ยโอ้โหฝุ่นฟุ้งขึ้นแต่ไกลคือเพราะว่าโลกของเรามันโค้งเนาะมันกลมใช่ไหมล่
0: ะ
1: เวลาเราจะเห็นสมมติเราอยู่ยืนอยู่บนกำแพงเนี่ยเราจะเห็นคนที่มาไกลๆเราก็เห็นหัวก่อนแล้วถึงก็เห็นตัวแล้วก็เห็นเท้าใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ตามหลักกันว่าโลกมันกลมทีนี้ก่อนที่จะเห็นศีรษะอะไรที่อยู่สูงไปกว่านั้นก็ต้องเป็นฝุ่นควันที่มันฟุ้งขึ้นแล้วจึงก็เห็นยอดธงแล้วจึงค่อยเห็นตัวแล้วจึงค่อยต่อสู้กันได้
0: เจ้าค่ะ
1: ระยะความใกล้ๆจะไล่กันมาตามนี้โอเคนะไล่กันมาตามนี้ไกลๆนู่นเลยถ้าคุณจะเห็นควันก่อนควันนี่คือฝุ่นฟุ้งขึ้นเพราะว่าเดินทางทั้งช้างทั้งม้าทั้งคนฝุ่นมันจะตลบขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์จำได้ตอนไปเป็นนักศึกษาวิชาทหารฝึกอยู่ที่เขาชนไก่นะจังหวัดกาญจนบุรีนะเขาต้องไปฝึกวิชาทหารตอนปี3
0: นั่นเป็นแดนโหดเลยนะเจ้าค่ะเห็นก็ว่ากันเจ้าค่ะ
1: เรียกว่าเป็นรักษาดินแดนเรียนรอดอ
0: เจ้าค่ะ
1: อยู่15วันน่ะโอ้โหคือเด็กมันเยอะหมายถึงฝึกกำลังสำรองฝุ่นนี่คลุ้งแบบตลบอบอวนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในสนามรบ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือซ้อมเฉยๆนะโอ้ยสนามรบจริงๆนี่ยิ่งไปกว่านั้นนี่ทีนี้ปรากฏว่าคนที่เขาตั้งป้อมอยู่จะเตรียมพร้อมรบป้องกันเมืองของตัวเองเนี่ยเห็นฝุ่นมาเนี่ยโอ้ยข้าศึกยกมานี่ทำไงหนีก่อนเลยวันหวาดแบบกลัวจิตใจระท้อห่อหดหมดกำลังใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คือยังไม่ทันเห็นตัวยังไม่ได้ยินเสียงอะไรนะแค่เห็นฝุ่นนี่ไม่ไหวแล้วหนีก่อนเลย
0: เจ้าค่ะแบบไม่สู้แล้วนะเจ้าค่ะ
1: ไม่สู้ไม่ไหว
0: เจ้าค่ะ
1: จิตใจแบบว่าไปไม่ได้ฮะแบบนี้คือขี้ขลาดไม่ดีถูกไหมนี่แบบที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่แบบที่สองเห็นฝุ่นเนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรหรอกแบบยังพอไหนดูตัวมันก่อนนะมันจะเป็นยังไงสิ่งที่จะเห็นถัดมากำลังเคลื่อนพลเข้ามาใกล้ก็คือจะเห็นยอดธงของข้าศึกยอดธงที่เขาจะยกสูงๆนะว่าเป็นของทัพไหนอะไรกันยังไงแน่นอนสายรายงานมาแล้วว่ามาจากเมืองนี้เป็นทัพของกษัตริย์องค์นี้ยกมามีจำนวนพลตัวนี้เห็นยอดธงนี่ก็จะรู้ว่าโอ้กองช้างก็มีตัวนี้กองม้าก็มีตัวนี้กองรถก็มีตัวนี้กองราบก็มีตัวนี้เห็นแล้วก็แบบไม่ไหวละแบบระท้อหดระทนระทดจนแบบอดใจไว้ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่สามารถที่จะอยู่รบได้หนีทับ
0: เจ้าค่ะ
1: แบบที่สองนี้ก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนแบบที่สามก็คือพอเคลื่อนเข้ามาใกล้อีกเคลื่อนเข้ามาใกล้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงแบบโห่ร้องเสียงตีกลองเสียงของช้างเสียงของม้าจะได้ยินชัดเจนขึ้น
0: คือเสียงกึกก้องขึ้นมานะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่เพราะความที่ว่าเดินทางใกล้กันก็มาใกล้กันก็มา
0: เจ้าค่ะ
1: เสียงกึกก้องที่เกิดขึ้นนี้ตอนแรกที่ว่าเห็นฝุ่นตลบขึ้นเห็นยอดธงไม่กลัวหรอกแต่พอได้ยินเสียงโอ้โหคุณแบบมันสะทันสะท้านเลยอันนี้คือกลัวละ
0: เจ้าค่ะ
1: ภาษาอีสานก็เรียกว่าย่านคือกลัว
0: เจ้าค่ะ
1: ระทมระทดวันวานจนอดใจไว้ไม่อยู่ไม่สามารถที่จะอยู่ประจำป้อมของตัวเองได้นะหนีก่อนนี่คือประเภทที่3ได้ยินเสียงคือกอง
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาพอแบบตั้งทัพประจันหน้ากันก็จะมีการพูดท้ารบกันนี่คือได้ยินเสียงคือระดับของการได้ยินเสียงมันก็จะแบ่งเป็นอีกหลายระดับว่าได้ยินไกลๆได้ยินใกล้เข้ามาเสียงกึกก้องจุดหนึ่งพูดคุยกันรู้เรื่องได้ยินเสียงชัดเจนจุดตรงนี้ทั้งหมดอาจจะเป็นจุดที่แบบบางคนก็จะกลัวในระดับที่ไม่เท่ากัน เราได้ยินแบบไกลๆก็ยังไม่กลัวหรอกแต่พอมาอยู่ใกล้ๆโอ้โหทำไมพูดเขาพูดเสียงห้าวหาญแท้กลัวอาจจะหนีไปได้อย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือข้อที่3ทีนี้มาข้อที่4ว่าได้ยินเสียงกึกก้องพูดอะไรก็ไม่กลัวแต่ว่าพอเข้าประหารกันก็ว่าเข้าประหารนี่คือหมายเข้าสู้รบกันละ
0: ประชิดตัวกันแล้วนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องประชิดตัวแล้วคำว่าประหารนี่หมายถึงซัดลงไปจะเป็นเครื่องซัดระยะใกล้เช่นดาบเช่นหอกหรือซัดระยะไกลเช่นเครื่องยิงลูกหินอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีเครื่องซัดระยะไกลก็เขาจะใช้คำว่าประหารใช้คำว่าประหารทีนี้พอเข้าประหารกันแล้วบางพวกก็หนีโอ้สู้เพลงดาบไม่ได้หนีหรือบางพวกไม่หนีแต่ตายก็มีในที่นี้ท่านก็จะยกความที่ว่ายังไม่ตายแต่หนีหนีในขณะที่กำลังสู้กันนั่นแหละนี่คือข้อที่4
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนข้อที่5ก็คือสู้กันแล้วแล้วก็ชนะด้วยไม่หนี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วได้ชัยชนะนี่คือข้อที่5เราฟังมาถึงตรงนี้เราก็จะพบเลยเอ้าข้อที่5นี่ดีที่สุดนะไม่หนีทับใช่มั้ยแล้วก
0: ็
1: ยังได้ชัยชนะด้วยไม่ตายด้วยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทั้งหมดนี่5ประเภทนี้รอดหมดนะเพียงแต่ว่า4ประเภทแรกนี่คือหนีทับก็ได้พูดก็คือตายจากความเป็นทหารนั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ประเภทสุดท้ายนี้เท่านั้นที่ชนะโอเคท่านยกข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็เปรียบเทียบแล้วนี่คือยกเป็นอุปมาแล้วก็ไปอุปไมยอุปไมยกับอะไรกับภิกษุในธรรมวินัยนี้คำว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้หมายถึงนักบวชนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: พระภิกษุนี่แหละพระสงฆ์นี่แหละนะบวชแล้วอ่ะบวชแล้วยังไงมี5ประเภทท่านก็เปรียบเทียบกันเปรียบเทียบผมว่าที่เห็นฝุ่นเห็นค่าศึกอะไรเป็นค่าศึกของบรมจันทร์เราก็ต้องมาพิจารณาตรงนี้ค่าศึกของบรมจันทร์คือถ้าค่าศึกของทหารก็คือทหารฝ่ายตรงข้ามโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ค่าศึกของบรมจันทร์คือเพศตรงข้ามคุณใจสำหรับถ้านักบวชผู้ชายก็จะเป็นผู้หญิงเป็นค่าศึกของบรมจันทร์สำหรับนักบวชผู้หญิงก็คือผู้ชายเป็นค่าศึกของบรมจันทร์เพราะว่าบรมจันทร์เนี่ยคือการประพฤติบรมจันทร์ชนิดที่ไม่เสียเมถุนแต่พอเป็นค่าศึกของการไม่เสพเมถุนก็ต้องเพศตรงข้ามที่ว่าจะต้องไปเสพเมถุนนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เอามีอะไรบ้างก็จะไล่ไปตามลำดับ 4-5 อย่างนี้ว่าเจอค่าศึกระดับไหนที่ว่าคุณยอมแพ้นั่นน่ะค่าศึกที่ว่าเราเจอแล้วเราจะยอมแพ้ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้านักบวชเจอค่าศึกระดับไหนยอมแพ้ในข้อแรกที่บอกแค่เห็นฝุ่นผงคลีขึ้นเห็นฝุ่นผงคลีขึ้นมาโอ้ค่าศึกนี่มีจำนวนประมาณเท่านี้ยังไม่เห็นตัวเลยนะนี่คือข้อที่หนึ่งใช่ป่ะที่ผ่านมาไม่รู้ในที่นี้ก็คืออะไรคือเพศตรงข้ามสำหรับนักบวชว่าแค่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามว่าที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยมีผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยได้ยินแล้วก็แบบโอ้โหแบบจิตใจเนี่ยอยู่ไม่ได้มีความระท้อหดระทนระทดด้วยราคาที่เสียแทงจิตของเธอพอมีราคะเสียแทงจิตแล้วก็เลยทำให้ลาสิกขามีตัวอย่างนี่คือเคสที่อยู่ในสมัยพุทธกาลคุณ
0: ช
1: ัยมีภิกษุรูปหนึ่งได้ยินชื่อเสียงของนางสิริมาซึ่งนางสิริมาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากเขาเปรียบเทียบอย่างนี้นะเขาบอกว่าโอ้ยเธอเนี่ยถวายทายธรรมอย่างดีนะอาหารที่เรียกว่ามีของปรุง8ชนิดมี8อย่างเครื่องเคียงใส่จำนวน8หน่วยใส่มาในบาตรจนเต็มอร่อยอะไรต่างๆอธิบายอย่างดีหมดเลยนะนี่เรื่องปากท้องเรื่องลิ้น
0: ค
1: นที่เขาอธิบายให้ฟังนี่ก็บอกว่าแต่ว่าอาหารเนี่ยโถมันยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งใน8ของความสวยของเธอจริงๆนะเนี่ยนะ
0: โ
1: อ้โหเธอนี่สวยงามมากหยดย้อยหยาดเยิ้มกว่าโอ้เป็นนางงามเมืองคำว่างามเมืองเนี่ยหมายความว่าผู้ชายเขาจะมาทะเลาะกันพวกเจ้าลิชวีเนี่ยเจ้าชายองค์นี้ก็อยากได้นางสิริมามาครอบครองเจ้าชายองค์นี้ก็อยากได้นางสิริมามาครอบครองเพราะว่าเธอสวยมากจงเป็นภรรยาของฉันคนหนึ่งบอกไม่ได้ต้องเป็นภรรยาของฉันสู้กันรบกันจนแบบว่ามีปัญหาก็คือทะเลาะกันแล้วด้วยเรื่องผู้หญิงเอาอย่างนี้แล้วกันพระราชาก็เลยจัดการว่าเอางั้นแบ่งกันคือถ้าสู้กันต้องตายไปข้างหนึ่งมันไม่ดีเราสามัคคีกันดีกว่าด้วยกันแบ่งกันแล้วกันแล้วเธอก็ไปอยู่กับคนนี้7 วันมาอยู่กับคนนี้7 วันก็จึงเป็นระบบที่เราเป็นโสเภณี โสภณีนี่คือผู้หญิงที่มีความสวยงามแล้วก็แบ่งกันแบ่งกันตามวาระโดยเอาเวลาบ้างเอาเงินบ้างมาเป็นตัวที่บ่งบอกถึงวาระที่จะไปอยู่กับใครอันนี้คือเขามีระบบที่เรียกว่าหญิงโสภณีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลตอนนั้นเป็นครั้งแรกครั้งแรกนี่ถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะชื่อว่านางอัมพัทาธิกาเป็นแม่ของนางสิริมาเป็นแม่ของนางสิริมาซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบนี้เกิดขึ้นที่เมืองไวยสาลีก่อนครั้งแรกแล้วก็คือจะพูดว่าเป็นสาขาแรกแล้วกันอยู่ที่เมืองไวยสาลีแล้วนี้พอแบบว่าคอนเซปต์นี้มันเจริญเติบโตคิดว่าก็ดีไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวก็แบ่งๆกันไปใช่ปะล่ะก็เลยมาเปิดสาขา2อยู่ที่เมืองราชคฤห์นางสิริมาในอยู่ที่เมืองราชกฤห์โอเคครับ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ก็เลยมีสถานการณ์แบบนี้เขาเล่าให้ฟังว่านางสิริมานี่สวยงามมากป่านนี้ก็เลยทำยังไงภิกษุรูปนี้ต้องไปดูให้ได้วันนั้นแบบดูไม่ได้เลยคือไปดูให้ได้ต้องไปดูให้ได้อยู่ไม่ติดทีนี้ถ้าบอกว่าได้สึกใช่ไหมแบบว่าถ้าเขาไม่ให้เข้าไปดูแล้วก็ฉันจะต้องดูให้ได้แล้วต้องสึกเพื่อที่จะไปดูถ้าเขาทำอย่างนั้นเขาจะเป็นนักบวชประเภทแรกนี่เลย
0: เจ้าค่ะ
1: ยังไม่ทันได้เห็นแค่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเธอก็ต้องเข้าไปดูให้ได้ทีนี้เผอิญภิกษุรูปนี้ได้วาระที่จะเข้าไปรับบาตรในเรือนของนางสิริมาพอดี
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือเหมือนว่าบุญยังรักษาอยู่นะถ้าสมมติว่าไม่ใช่เป็นวาระพระอาจารย์คาดว่าภิกษุรูปนี้ต้องได้สึกแน่นอนหรืออาจจะมีภิกษุรูปอื่นที่ได้ศึกพระเหตุการณ์แบบนี้แต่ด้วยว่าเขาไม่ได้มาระบุไว้เป็นเรื่องบรรดาเอิ้นรูปนี้ไม่ได้ศึกก็เลยมาเป็นเคสที่พระพุทธเจ้ายกมาเป็นนิทานธรรมบทนี่คือประการที่หนึ่งว่าได้ยินชื่อเสียงแล้วก็ต้องสิกขาลาโพธิ์ไปในการที่จะไปครองเรือนหรือว่าไปดูผู้หญิงคนนี้ให้ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: นั่นคือแพ้แล้วแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: ยังไม่ได้ยินด้วยซ้ำยังไม่ได้เห็นด้วยแค่ได้ยินชื่อเสียงเฉย
0: ๆ
1: ยังไม่ได้เสียงได้ยินเสียงจริงๆแค่ได้ยินชื่อเสียงเฉยๆด้วยซ้ำนี่ก็ที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ต่อมาข้อที่สองเปรียบเทียบกับนักบวชประเภทที่สองนักบวชประเภทที่สองนี่ก็คือเห็นยอดธงก็ไม่เห็นยอดธงนี่คือได้เห็นโฉมของเธอนั้นจริงๆได้เห็นโฉมจริงๆว่าผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามอย่างนี้อันนี้คือพระเจ้ากำลังหมายถึงเพศตรงข้ามนะถ้าก รณีของนักบวชผู้ชายก็เป็นผู้หญิงถ้ากรณีหนึ่งนักบวชผู้หญิงก็เป็นผู้ชายถ้าเราเป็นผู้หญิงรักษาศีล8ก็คือเพศตรงข้ามนั่นแหละคือผู้ชาย
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราเป็นผู้ชายรักษาศีล8ก็เพศตรงข้ามนั่นแหละคือผู้หญิงหรือถ้าเป็นลักษณะที่ว่า LGBTQ ชายชอบชายหรือหญิงชอบหญิงหรือจะสลับกันยังไงก็แล้วแต่ก็คือหมายถึงอีกฝ่ายตรงข้ามนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: คิดว่าคงเข้าใจเนาะอันนี้นี่ยกเป็นเคส
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ได้เห็นจริงๆได้เห็นจริงๆแบบโอ้โหไม่ไหวละถ้าแบบต้องได้เห็นนางอีกครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วต้องสึกเนี่ยนะยอมสึกดีกว่าคือจะมีความคิดแบบนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เคสเมื่อสักครู่นี้เลยภิกษุรูปนั้น

0: จะกลับแล้วถึงค่อยหิ้วไปอีกนางสิริมาเอามาไหว้พระเอามากราบพระ
1: เจ้าค่ะ
0: ขนาดว่าหิ้วปีออกมาไม่ได้แต่งตัวอะไรสวยงามก็ชุดนอนแล้วก็แบบว่าผมเผาไม่ได้ทำอะไรมากนางยังสวยงามมากในภิกษุรูปนี้ก็อธิบายสวยงามจนขนาดว่ากินข้าวไม่ลงภิกษุรูปนี้นี่คือข้อที่สองนี่เกือบแพ้แล้วคำว่าแพ้นี่คือหมายความว่ากลับไปที่วัดเนี่ยข้าวกินไม่ลงนึกถึงแต่ความสวยของนางจนกระทั่งเก็บอาหารไว้ไม่ได้ล้างบาทด้วยไม่ได้ทําอะไรเลยนอนสมวันต่อไปก็ไม่ได้บิณฑบาตนึกถึงแต่ความสวยของนางนึกถึงแต่ความสวยของนาง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นอย่างนั้นนะแล้วถ้าบอกว่าแบบนึกถึงแต่ความสวยของนางแล้วถ้าแบบต้องได้ไปดูครั้งต่อไปแล้วจะด้วยความเป็นอยู่เป็นพระไปดูไม่ได้แล้วต้องได้สึกอันนี้คือจะมาตกในเคสที่2นักบวชประเภทที่2นี้พอดีเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าได้เห็นแล้วแบบโอ้โหจิตใจหวั่นไหวเกิดราคะเสียแทงขึ้นในจิตแล้วก็สิกขาลาเปลี่ยนไปอันนี้คือเปรียบกับนักรบที่ได้เห็นแค่ยอดธงแล้วก็หนีทับเลยประเภทที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาประเภทที่สามก็คือได้ยินเสียงแบบว่าเสียง
1: โห่ร้องกึกก้องของข้าศึกนะเจ้าคะ
0: ใช่เสียงโห่ร้องกึกก้องนั้นก็มาเปรียบเทียบกันกับความที่ว่าได้คุยได้พูดด้วยในที่นี้ก็คือพูดแล้วก็มีการพูดกระซิกซิกซีพูดแบบว่าเกี้ยวพูดปรารภเรื่องของกามคือพูดจีบกันนั่นแหละนะ
1: เจ้าค่ะ
0: พูดเล่นพูดยิ้มแย้มเจรจาปราศัยอันนี้คือระดับของการพูดเนี่ยคือมันตั้งแต่ธรรมดาทักทายกัน 4-5 คำหรือพูดคุยธรรมะยาวกว่านั้นหรือพูดเล่นพูดแบบเคาะพูดปรารภเรื่องกามมันก็ในทุกระดับเลยไม่ว่าจะระดับไหนถ้าพูดคุยกันแล้วเกิดมีจิตใจหวั่นไหวเกิดมีจิตใจระท้อห่อหดระทนระทดจนไม่อาจจะสืบต่อพรหมจรรย์ได้แล้วจะบอกเลิกสิกขาแล้วสึกไปอันนี้คือประเภทที่3
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้เคสตรงนี้มากมายคุณใจตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเช่นว่าภิกษุพอตอนเป็นคฤหัสถ์ได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วโอ้มีศรัทธาออกบวชแล้วได้ไปบิณฑบาตที่บ้านเดิมตอนก่อนบวชก็มีภรรยาด้วยภรรยาเก่าเนี่ยก็ทำอาหารถวายบ้างพูดคุยบ้างพอพูดคุยมากเข้าก็กลับหวนระลึกถึงเรื่องของกามลาสิกขาไปก็มา
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือประเภทที่3คือแพ้ทับแพ้ข้าศึกข้าศึกของพรหมจรรย์คือเพศตรงข้ามก็ลาสิกขาไปเพราะได้พูดคุยนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ได้พูดคุยแล้วก็มีเรื่องในอีกทางตรงข้ามก็มีคือได้พูดคุยแล้วก็เอาชนะได้ไม่แพ้ก็มีที่แพ้ก็มีก็จะมาตรงกับนักรบประเภทที่3นี้ต่อมาประเภทที่4ประเภทที่4นั้นก็คือนักบวชประเภทที่ว่าให้ได้ยินชื่อเสียงของผู้หญิงนั้นก็ไม่ได้ว่าจะจิตใจหวั่นไหวไม่ได้คิดจะสึกไม่ได้คิดจะอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: หรือพอได้เห็นก็ยังอดทนได้ได้พูดคุยก็ไม่ได้ทำผิดอะไรรักษาอย่างดี
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าในระดับที่4ท่านพูดถึงการเข้าประชิด ตัวแล้วเกิดมีผู้หญิงเนี่ยมาปลุกปล้ำมาข่มขืนพระ
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้มีนะคุณเดินใจในสมัยพุทธกาล
1: จริงเหรอเจ้าค่ะ
0: จริงมีผู้หญิงเนี่ยเข้ามาปลุกปล้ำข่มขืนพระซึ่งทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินข่าวก็มีคือข่าวเนี่ยมันอาจจะออกในรูปแบบหนึ่งที่ทำใหเกิดการแบบเสื่อมเสียกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมล่
1: ะ
0: แต่ว่าก่อนหน้านั้นเรื่องที่เขาไม่ได้พูดถึงไม่ได้มีในเนื้อข่าวแน่นอนคุณเดินใจมันต้องมีการแบบเข้าข่มขืนเข้าแบบว่าอะไรกันอย่างเงี้ยมันต้องมีแต
1: ่
0: ว่าเราเพียงไม่ได้ยินข่าวข้อนี้เฉยมี
1: ค
0: ือปรากฏว่าพอทำแล้วเกิดแบบมีความพอใจในภาษานั้นคือไม่ใช่แบบว่าพยายามหนีหรือพยายามรักษาพยายามที่จะปกป้องไม่ก็ปล่อยเลยตามเลยมาก็มาได้สมยอมแล้วก็ไปก็อ้าวพลาดแล้วแล้วก็แบบว่าสูญเสียพรหมจรรย์ของตนอันนี้คือถือว่าแพ
1: ้เจ้าค่ะ
0: ก็คือเปรียบกับนักรบที่เข้าต่อสู้กันแล้วก็หนีทับไม่สามารถสู้ต่อได้นี่คือประเภทที่4
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนประเภทที่5อันนี้คือดีที่ว่าชนะก็คือพอถูกข่มขืนแล้วก็ไม่ได้ยินดีในภาษานั้น

0: รีบหนีออกก็จะไม่ไปตามความประสงค์ของฝ่ายที่จะมาทำไม่ดีโอเคนะคือเพราะว่าในจังหวะนั้นน่ะคุณในใจเข้าใจเนาะเวลาที่ถูกข่มขืนเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณยินดีในภาษาไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เราพูดถึงในกรณีทั่วไปก็ได้เช่นผู้ชายไปข่มขืนผู้หญิงนี่คือโดยทั่วไปนะในทางคารวาสเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: บางทีคือข้อกฎหมายตรงนี้เขาเอาผิดกันได้ยากเพราะบางทีเขาจะพูดถึงว่าผู้หญิงสมยอมไหมหรือยินดีในภาษาหรือไม่เมื่อพอพูดเรื่องนี้ไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะไม่อยากจะอธิบายในรายละเอียดใช่ไหมล่ะแต่ว่าตรงจุดนั้นน่ะมันมีความสำคัญว่าถ้าคุณไม่ยินดีอันนี้คือคุณเอาตัวรอดได
1: ้
0: ถ้าคุณไม่ยินดีแต่ถ้าคุณยินดีนะเอาคุณก็ยอมเขาเอาผิดก็อยากเอาผิดอยากก็จะว่าในเคสเนี้ยข้อ4กับข้อ5ต่างกันนิดเดียวต่างกันตรงที่ว่าคุณสมยอมไหมคุณพอใจในภาษานั้นไหมถ้าปล่อยเลยตามเลยนั่นคือไปข้อที่4คือตายแต่ถ้าบอกว่าไม่ยอมไม่ใช่อย่างนี้ไม่ถูกฉันไม่เอาก็มาข้อ5แล้วทำยังไงโอ้ยถูกแบบปลุกปล้ำนี้ก็ต้องไปหาที่พึ่งก็ต้องมีคณะสงฆ์เป็นที่พึ่งในการที่จะออกจากอาบัตินี้หรือมีเรื่องราวแบบนี้เป็นอันที่ก่อนขึ้นเราจะระงับยังไงต้องอาศัยการปลดเปลื้องหลีกออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้ออกแล้วโอ้โหเหตุการณ์นี้เราผ่านมาขนาดนี้เราจะทำยังไงเรารีบพ้นทุกข์ดีกว่าก็จึงไปอยู่ป่าหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวไม่ว่าจะอยู่เรือนว่างอยู่โคนไม้เสร็จแล้วก็ไปทำจิตให้สงบละนิวรณ์จิตใจตั้งมั่นบรรลุฌานสมาธิต่างๆแล้วก็ละกิเลสอาสวะได้แล้วก็แบบบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้คือถือว่าเข้าประหารกันละเข้าต่อสู้ละได้ชัยชนะชัยชนะในที่นี้คือชนะกิเลสในจิตใจของตนเองได้
1: เ
0: รามองย้อนไปนะคุณใจมองย้อนไปนะจริงๆแล้วข้าศึกเนี่ยไม่ใช่เพศตรงข้ามแต่ข้าศึกเนี่ยคือกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเรารา
1: คะ
0: โทสะหรือโมหะเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพศตรงข้ามจะมาปลุกเร้ากิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราความแตกต่างนิดเดียวข้อ4กับข้อ5ตรงที่ว่าพอเข้าแบบว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยท่านด้วยราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในใจก็ยอมก็ยินดีไปเรามองกลับไปข้อ3ก็ได้ว่าพอเห็นได้พูดคุยระลึกซิกซีแล้วพูดคอพูดเกี่ยวกันแล้วคุณมีจิตใจยินดีตามไปนั่นก็ราคะในจิตใจเราหรือมองย้อนกลับไปข้อ2ก็ได้โอ้โหเธอสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้หล่ออย่างนี้อันนั้นก็ราคะที่อยู่ในจิตใจของเราที่ตามผัสสะความสวยความหล่อนั้นไป
1: เจ้าค่ะ
0: หรือย้อนกลับไปข้อที่1ก็ได้ที่ว่าได้ยินชื่อเสียงว่าหนุ่มคนนั้นหรือสาวคนนี้หล่ออย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็ราคะที่ตามเสียงชื่อเสียงที่เราได้ยินนั้นไป
1: เจ้าค่ะ
0: มันคือราคะในใจของเราโทสะด้วยโมหะด้วยเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ตามราคะนั้นไปราคะในไหนในใจของเรามีชื่อเสียงในที่นี้คือฝุ่นผงกลีมาเป็นผัสสะ
1: เจ้าค่ะ
0: ราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีผัสสะเป็นแดนเกิดเกิดขึ้นจากจิตใจของเราเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะโดยมีผัสสะเป็นแดนเกิดทีนี้ถ้าเราจะมองแค่ผิวเผินก็คือว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้คุณไม่ควรเอาไปเล่าให้พระฟังนะว่าคนนั้นทำไมสวยงี้งั้นงี้อย่างเงี้ยใช่ป่ะนั่นคือคุณป้องกันผัสสะแต่จริงแล้วกิเลสมันเกิดข้างในพระเนกปิ่นมุทุกันเคยเปรียบเทียบไว้ดีเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะเช่นต้นสตรอเบอรี่ถ้าเราต้นนี้ไปปลูกที่จังหวัดชุมพรโอ้ยมันจะไปปลูกขึ้นได้ไงคุณเดินใจจังหวัดชุมพรมันไม่เย็นมันร้อนใช่ไหมล่ะมันไม่ขึ้นร้อนชื้นไม่ขึ้นหรอกคือขึ้นอยู่แต่ไม่ออกผลต้นสตรอเบอรี่ต้นสตรอเบอรี่ต้องไปปลูกโน่นดอยอ่างขางบนยอดดอยภาคเหนือถึงจะออกเป็นผลออกมาได้ใช่อันนี้คืออากาศมีส่วนให้ต้นไม้เนี่ยออกผลหรือไม่โอเคนะแต่ผลออกนี่ออกที่ต้นไม่ได้ออกที่อากาศโอเคถ้าเราเปรียบอากาศเป็นผัสสะต้นไม้คือจิตใจของเราผลคือกิเลสอากาศบางอย่างผัสสะบางอย่างจะมีผลต่อกิเลสที่มากหรือน้อยได้ไม่ใช่ว่าทุกผัสสะจะทำให้เราเกิดกิเลสไปหมดหรือทุกผัสสะจะทำให้เราไม่มีกิเลสไปหมดบางผัสสะจะทำให้เรามีกิเลสออกมากบางผัสสะให้เรามีกิเลสออกน้อยอันนี้เหมือนกับอากาศที่เหมาะสมกับต้นนั้นไหมแต่กิเลสเวลาจะเกิดที่จิตของเราไม่ได้เกิดจากภาษานั้นอันนี้แน่นอน พราะฉะนั้นผัสสะบางประเภทจะทำให้เกิดกิเลสได้มากสำหรับบางคนทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาจะเอาชนะไม่ได้เอาชนะผัสสะเอาชนะที่กิเลสกิเลสเกิดที่ไหนนะที่จิตของเราเกิดออกมาแล้วอยู่ในช่องทางใจก็คือเอาชนะจิตของตัวเราเองนั่นแหละที่ว่าแทนที่มันจะผลิตกิเลสยาให้มันผลิตกิเลสหรือถ้ามันผลิตออกมาแล้วกำจัดมันให้ได้เร็วถ้ากำจัดมันไม่ได้เร็วกำจัดได้ช้าออกมามันก็ไปตามชื่อเสียงแล้วพอมากขึ้นก็ไปทำการกระทำทางกายคือกิเลสอยู่ในใจนะกิเลสเกิดจากจิตออกมาแล้วอยู่ในช่องทางใจถ้าออกมามากๆ ก็เป็นวาจาพูดออกมาคือออกมามากๆต่อไปก็เป็นการกระทำทางกายกระทำไปซึ่งการที่จะลาสิกขาได้ก็เป็นการกระทำทางวาจาก็เป็นการกระทำทางกายโดยที่กระทำออกไปตามแต่จิตที่คิดไปยังไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเอาชนะจริงๆคือเอาชนะกิเลสในจิตใจของตัวเราตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ข้อที่5เนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเราย้อนกลับไปอ๋อเราก็พบว่าจริงๆแล้วเอาชนะที่กิเลสแล้วดูอย่างความแตกต่างแค่ข้อ4กับข้อ5ว่าคุณจะยินดีไปในผัสสะได้ไหมถ้ายินดีปุ๊บคุณไม่สามารถที่จะออกจากอาบัตินี้เลยก็ปล่อยเลยตามเลยนั่นคือแพ
1: ้
0: แต
1: ่
0: ถ้าไม่ยินดีแก้ไขได้แล้วกลับมาเอาชนะซึ่งผัสสะนั้นจบไปแล้วอธิกรณ์เรื่องนั้นจบไปแล้วไม่ได้มีผัสสะแบบนั้นอีกแต่เอาชนะจริงๆคือชนะกิเลสในจิตใจของเราต่างหาก
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งในประการที่5ของธรรมะในข้อ75เนี่ยก็จะพูดถึงแนวทางไว้ด้วยแล้วก็เริ่มมาจากการที่เสพเสนาสนะสงัดแล้วก็อยู่ในที่หลีกเร้นกำจัดนิวรณ์ทั้ง5แล้วก็ให้จิตมีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เข้าถึงอาสวะขยายานอันนี้ก็จะไล่มาแต่ศีลสมาธิปัญญาไปนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้เกิดนักรบ5ประเภทเปรียบด้วยกับภิกษุ5จำพวกมีอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: โอเค
1: มีให้เห็นกันนะเจ้าค
0: ่ะใช่ใช่ทีนี้เรากลับมาในเคสที่เรายกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าภิกษุรูปนั้นที่ว่าได้ยินเรื่องของนางสิริมาเนาะก็คือ
1: เจ้าค่ะ
0: มาตามกระบวนการนี้หมดเลยอันดับแรกได้ยินชื่อเสียงใช่ไหมยังไม่เห็นตัวเก
1: ือ
0: บแล้วเกือบแล้วดีที่มีธรรมารักษาก็จึงไม่ได้สึกได้เห็นตัวเธอข้อที่สองได้เห็นนะได้เห็นว่าสวยงามยังไงเขาบอกว่าไปนอนสมอยู่ตั้ง7 วันไม่ได้ไปบิณฑบาตไม่ได้ล้างบาตรไม่ได้กินข้าวโอ้ยถ้าบอกว่าระลึกถึงได้ก็ต้องไปดูอีกอันนี้ก็เกือบแล้วเหมือนกันจนได้คุยปฏิสันถานเนี่ยในวันนั้นนิดหน่อยว่าเธอเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้พรได้คุยปฏิสันถานในข้อ3แล้ว
1: เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: พอผ่านมาเสร็จปุ๊บคือเธอก็ได้ตายลงนางสิริมาตายลงในวันนั้นแล้วเขาก็ให้เก็บศพไว้3 วันจนกระทั่งโอ้โหเขียวพองขึ้นอืด
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยเรียกประชุมหมู่ภิกษุภิกษุณีแล้วก็มาดูโอ้คนที่สวยงามหยดย้อยหยาดเยิ้มขนาดนั้นทำไมตอนนี้เน่าเละเฟะป่านนี้แล้วก็มีจิตใจพิจารณาไปเราจนกระทั่งสามารถปล่อยวางความยึดถือเอาชนะกิเลสราคะโทสะโมหะในใจได้บรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็คือแบบไปตามขั้นตอนของโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์ก็ถือว่าแบบว่าเอาชนะได้เอาชนะได
1: ้
0: ก็ยังสามารถสืบต่อพรหมจรรย์รักษาความดีของตนต่อไปได้นั่นเองเจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะโชคดีเจ้าค่ะที่ว่านางสิริมาเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่า
0: เ
1: ป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นเจ้าค่ะเทวทูตมาให้เห็นว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะโชคดีไปเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที่พระอาจารย์หยิบยกขึ้นมาเจ้าค่ะ75เกี่ยวกับเรื่องของ
0: นัก
1: รบนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปข้อ76จะพูดถึงอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: 76ก็อุปมาด้วยนักรบเหมือนกันแต่ว่ามีวิธีเรียบเรียงที่เป็นคนละแบบโดยพูดถึงการเข้าต่อสู้กันแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ต่อสู้กันนี่คือประสูตรที่2เรียกว่าอยู่ในข้อ76แล้วก็76โดยเปรียบเทียบคนละแบบคราวนี้เนี่ยคือเข้ารบกันแล้วเข้าสู่สมรภูมิแล้วรบกันละลงอาวุธกันละประหารกันแล้วอันนี้คือถ้าเราจะพูดก็คือเอารายละเอียดข้อ4เนี่ยมาอธิบายเพิ่มเติมข้อ4เมื่อสักครู่นะประการที่4เนี่ยที่ว่าเข้าต่อสู้กันแล้วเนี่ยในระหว่างการต่อสู้นั้นน่ะเกิดแบบว่าในข้อ76นะข้อแรกประการแรกก็คือตายอยู่ในที่รบนั้นเลยก็ต่อสู้แล้วตายอยู่ในที่รบฆ่าได้นี่ก็ที่หนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าบอกว่ายังไม่ตายแต่บาดเจ็บสาหัส กำลังจะเอาไปที่รักษาหน่วยทหารเสนารักษ์กำลังจะเอาออกไปออกจากสนามเพาะเพื่อที่จะไปปฐมพยาบาลที่ค่ายยังไม่ทันถึงค่ายเลยตายระหว่างทาง
1: เจ้าค่ะ
0: ตายระหว่างทางนี่ประเภทที่สองประเภทที่สามก็คือไปถึงค่ายแล้วกำลังรักษาอยู่รักษาอยู่เกิดยังรักษาไม่ทันหายตายในระหว่างการรักษา
1: เจ้าค่ะ
0: ตายในระหว่างการรักษานี่คือประเภทที่สามส่วนประเภทที่สี่ก็คือว่าไปรักษาอยู่แล้วก็ระหว่างรักษานั้นหายจากอาการบาดเจ็บหายจากอาการบาดเจ็บนี่คือประเภทที่สี่ซึ่งก็คือดีนะดีไหมถูกไหมข้อที่สี่นี่คือยังน้อยยังหายจากการบาดเจ็บส่วนข้อที่ห้านั้นก็คือไอตอนไปต่อสู้แบบว่าประหารกันเนี่ยไม่บาดเจ็บแล้วก็เอาชนะได้ข้อที่สี่ข้อที่ห้านี่ถือว่าดี
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งข้อที่ห้าของประการที่ห้าในข้อที่76ก็จะมาเหมือนประการที่ห้าของข้อที่75อันนี้คือเราอธิบายรายละเอียดในประการที่สี่ของข้อ75แล้วว่าก็จะมีแยกออกไปอีกเป็น4แบบ5แบบแบบนี้อาทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงเอาประเภทแรกก่อนที่ว่าตายในสนามรบเข้าสู้แล้วต่อแล้วก็ตายก็คือเอาข้อ4ประการที่4ของข้อ75เนี่ยมาป่าไว้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: คือคำนี้หมายความว่าไม่ได้อธิบายด้วยบทเรียนชนะเดียวกันเป๊ะแต่ว่าท่านจะพูดไล่เรียงมาตั้งแต่ว่าได้เห็นเวลาเข้าไปในหมู่บ้านแล้วไปบิณฑบาตแล้วไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมจิตไม่สำรวมอินทรีย์พอได้เห็นมาดูกามคือหญิงชาวบ้านนุ่งไม่เรียบร้อยนุ่งห่มไม่เรียบร้อยแล้วก็มีราคะเสียแทงจิตพอมีราคะเสียแทงจิตแล้วลาสิกขาเพราะว่าลาสิกขานี่คือบางทีแบบระหว่างเดินทางยังไม่ทันเดินทางกลับมาวัดเลยนะบางทีก็ลาสิกกับต้นไม้มีนะคุณเดินใจทุกวันนี้ก็มีที่ว่าบางทีพระอยู่ในวัดอย่างนี้นะเราปรากฏว่าคิดถึงบ้านเราทำไมคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวบ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างบางทีก็ไม่บอกตรงๆครูบาอาจารย์ไม่ให้ศึกไม่ให้ศึกแล้วทำไงบางทีก็หนีไปเลยหนีไปเลยไปเจออีกทีอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในเรือนแล้ว
1: แ
0: ล้วลาสิกกับที่ไหนไม่ได้ศึกก็คือแบบว่าถอดผ้าออกเลยแล้วก็ไปอยู่ในเรือนเลยแบบนี้มีแบบนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วนี่คือแบบว่าคือต่อว่าเหลืองเลยศึกกับต้นไม้ซึ่งคือมันไม่ได้ศึกนะคือการศึกไม่สมบูรณ
1: ์
0: การศึกไม่สมบูรณ์แล้วก็ได้แบบว่าทำอะไรไม่ดีต่อไปก็ผิดศีลไปละก็แบบไม่สามารถบวชได้อีกคนประเภทนี
1: ้
0: นี่คือแบบว่าถูกฆ่าตายในสนามรบนี่คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองที่ว่าถูกนำออกส่งตัวแต่ว่ายังไม่ถึงโรงพยาบาลตายในระหว่างทางก็คือมีความคิดว่าโอ้ยเราแบบว่าถูกราคาเสียแทงนี้คิดว่าจะแบบกลับไปลาศึกกับเพื่อนที่วัดอยากจะศึกให้มันเรียบร้อยเราจะค่อยกลับไปครองเรือน
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยความที่ว่าจิตใจเนี่ยไม่สามารถอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ละอันที่เราจะมาเปรียบเทียบกับภิกษุที่บวชแล้วโดยยังมีภรรยาเก่าอยู่เป็นต้นแล้วก็ไปเจอภรรยาเก่าแล้วก็แบบว่าเกิดแบบอยากจะศึกไปคลองเรือนเฮ้แต่ก็จิตใจยังวุ่นวายไม่จะศึกไม่ศึกศึกดีไม่ศึกดีงั้นรีบๆกลับไปวัดจะศึกๆให้มันจบๆไปแต่พอยังกลับไปยังไม่ทันจะถึงวัดเออจ้างมันซะศึกเดี๋ยวนี้แหละศึกเดี๋ยวนี
1: ้คิ
0: ดอย
1: ู
0: ่เออกลับบ้านเลย
1: เจ้าค่ะ
0: คิดอยู่ว่าจะกลับวัดแต่มันถึงวัดกลับบ้านดีกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: เออยังไม่ทันถึงอารามก็แบบท้อถอยละกลับบ้านเลย
1: เ
0: รื่องนี้ก็มีในสมัยพุทธกาลคุณเดินใจเป็นภิกษุที่ชื่อว่าพระจุลการเป็นสองพี่น้องคนหนึ่งชื่อจุลการคนหนึ่งชื่อมหาการพระมหาการเนี่ยบวชด้วยศรัทธาคือเป็นสองคนนี้เป็นพ่อค้ามาจากต่างเมืองพระอาจารย์จะไม่ได้มาจากเมืองอะไรเป็นสามพี่น้องคือพี่ใหญ่ก็ชื่อมหาการละน้องรองก็ชื่อว่ามัชฌิมาการละแล้วก็น้องเล็กชื่อว่าจุลการละพี่ใหญ่นี่กับน้องเล็กออกเดินทางขายสินค้าซื้อสินค้าเดินทางด้วยเกวียนไปตามเมืองต่างๆน้องคนกลางคือมัชฌิมกาเนี่ยอยู่ที่เมืองเดิมนั้นเพื่อที่จะแบบคอยดูแลการค้าดูแลอะไรอยู่ที่เมืองเดิมของตน
1: เ
0: พราะว่าพี่กับน้องเล็กก็มาถึงเมืองสาวัตถีแล้วก็ตัวพี่ใหญ่เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนน้องเล็กนี่ก็ต้องมาคอยดูแลที่กองเกวียน
1: ้
0: ปรากฏว่าพอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความดีใจมากเลยอยากจะออกบวชก็เลยมาบอกน้องเล็กบอกว่านี่พี่จะบวชนะน้องเล็กบอกพี่จะบวชได้ไงแล้วทรัพย์สินสมบัติทำไงน้องก็ดูแลก็แล้วกันไม่ได้นะพี่นะถ้าบวชแล้วฉันจะบวชด้วยบวชก็บวชบวชก็ดีพี่น้องก็เลยบวชกันแต่นี้น้องเนี่ยบวชแล้วก็เป็นพระจุลการใช่ไหมล่
1: ะ
0: บวชด้วยคิดว่าจะเอาพี่ศึกพี่เนี่ยบวชคิดว่าจะเอามรรคผลนิพพาน
1: คิดคนละอย่างหมายต่างกันนะเจ้าค่ะ
0: คนละอย่างเลยคนละอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ปรากฏว่าพอบวชแล้วพี่ทำไงพี่ก็ไปแบบสมาทานข้อปฏิบัติอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดดงกวัดในการที่ไปอยู่ป่าช้าส่วนน้องเล็กนี่โอ้ยคิดว่าพี่เราเนี่ยทำกรรมหนักที่จะอยู่ได้ยังไงกินข้าวในบาตรนั่นนี่โอ้ยปุดลุกปุดนั่งปุดนั่งปุดลุกอยู่ไม่เป็นสุขคนละอย่าง
1: ค
0: นละอย่างเนาะทีนี้พอจังหวะที่ว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้ว่าพอบวชแล้วได้15วันเนี่ยก็จะแบบเดินทางไปนั่นนี่ก็มีอยู่คราวหนึ่งที่ว่าได้กลับไปที่บ้านเดิมของภิกษุทั้งสองรูปนี้พอกลับไปที่บ้านเดิมเสร็จปุ๊บครอบครัวของฝ่ายทั้งสามพี่น้องนี้จุลการมัชฌิมการมหาการได้ยินว่าพระมหาการมาแล้วก็เลยนิมนต์ไปฉันที่บ้านปกติพระพุทธเจ้าจะไปฉันที่บ้านใครก็จะต้องมีภิกษุที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดเสนาสนะอะไรล่วงหน้าไปก่อนก็จึงจัดให้เป็นหน้าที่ของพระจุลการพระจุลการไปดูว่าต้องจัดเสนาสนะยังไงอาสนะตั้งยังไงอะไรต่างๆปรากฏว่าจุลการเนี่ยมีภรรยาสองคนมีภรรยาสองคนนี่คือพูดถึงภรรยาเก่านะตอนที่บวชแล้วนั่นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: กลับไปที่บ้านเรือนเสร็จปุ๊บภรรยาสองคนเนี่ยทำหน้าที่จัดแจงเสนาสนะจัดผิดจัดอย่างนั้นที่เสนาสนะต่ำไปอยู่สูงพระเถระทำไมมาอยู่ตรงนี้อะไรแบบจัดผิดถูกพระจุลการก็เลยต้องทำหน้าที่ในการจัดให้ถูกบอกนั่นนี่พวกนี้ก็เลยได้โอกาสปลุกปล้ำพระจุลการนั่นเลยเพราะว่าเป็นสามีเก่าอยู่แล้วไงอาศัยความคุ้นเคยอาศัยช่องอาศัยกับการที่บอกว่านั่นนี่โน่นตรงนั้นตรงนี้บางตรงนั้นไปเอาของตรงนี้ปุ๊บได้ช่องจัดการเลยถอดผ้าเหลืองพระจุลการนี่คือเข้าเคสในนักรบห้าประเภทนี้พอเขาถอดผ้าเหลืองเสร็จปุ๊บโอเคก็ยอมไปปล่อยไปยอมไป
1: เคสที่4เจ้าค่ะ
0: เคสที่4ในข้อ75นะเคส4ในข้อ75หรือถ้าเราจะพูดถึงก็จะเป็นเคสที่1เลยในข้อที่76ว
1: ่าย
0: ังไม่ทันคิดว่าจะไปลาสิกขาเลยไม่ละแบบลาศึกเลยเพราะว่าได้เห็นภรรยาเก่าในเคสนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ก็เลยแบบลาสิกขาไปโดยที่ไม่ได้บอกลาศึกด้วยซ้ำทีนี้ถัดมาในประการที่2เราว่าไปแล้วเนี่ยที่ว่ากำลังเดินทางกลับไปสู่วัดถ้าในกรณีของพระจุลการเนี่ยคิดว่าโอ้ไม่ได้เราไม่ควรจะไปทำผิดอะไรต่อภรรยาเก่ารีบเดินทางกลับวัดในขณะที่เดินทางกลับมายังคิดถึงพี่ชายว่าโอ้พี่ชายบวชอยู่เราจะลาสึกไม่ได้ภรรยาเก่ากลับเดินตามมาแล้วมาคว้าตัวกลับไปอันนี้คือจะเป็นเคสที่2คว้าตัวกลับไปแล้วก็ทำให้ท่านสูญเสียพรหมจรรย์แบบหมดจากความเป็นพระถ้าท่านยังจะคิดถึงว่าฉันจะไปลาสึกให้มันเรียบร้อยแต่ยังไม่ทันกลับถึงซึ่งตอนนั้นอาจจะคิดก็ได้แต่ว่าในเรื่องราวเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงไว
1: ้
0: ว่าอาจจะคิดว่าฉันต้องไปลาสึกก่อนแต่ว่าพวกภรรยานี่ทำไมทำอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ทันกลับไปแล้วก็เลยลาสิกขาคือไม่ได้ลาสิกขาแล้วก็สูญเสียแบบถอดผ้าเหลืองเลยแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวเลยก็จะเป็นเคสที่สองในกรณีของข้อที่76นี
1: ้
0: โอเคต่อไปประการที่สามประการที่สามก็คือว่าเปรียบเทียบกับนักรบที่ไปถึงแล้วใช่ไหมแต่ว่ารักษาไม่หายตายในระหว่างการรักษาก็คือเหมือนกับภิกษุนี่แหละที่ว่าคิดว่าจะลาสึกแล้วแล้วก็ไปบอกเพื่อนมาเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วฉันจะลาสึกแล้วคือเวลาลาสิกขาเนี่ยจะต้องมีการกล่าวคำกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่าฉันไม่อยู่นะฉันไม่เป็นพระแล้วฉันจะเป็นคฤหัสถ์ต้องมีการพูดประมาณนี้ในขณะที่กำลังพูดอยู่นั้นน่ะคนพูด3ครั้งในขณะที่พูดครั้งที่1ฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะลาสึกแล้วเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันสมมติว่าถ้าจะมีคนมาลาสึกกับพระมหาไพบูลย์เป็นพระเนี่ยนะมีพระอื่นจะมาลาสึกพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าคิดให้ดีๆนะเพราะอะไรนะเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้นะบอกว่าการครองเรือนมันยากนะมีจุลีมากนะกามเนี่ยเปรียบด้วยท่อนแห่งกระดูกสุนัขแทะกระดูกกามเนี่ยเปรียบด้วยชิ้นเนื้อที่นกมันจะแย่งกันเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้าที่จุดไปแล้วมันก็จะควันมากเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงเปรียบด้วยของในความฝันเปรียบด้วยของยืมเขามาเปรียบด้วยผลไม้คาต้นเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยหอกด้วยลาเปรียบด้วยหัวงูพิษโอ้ยไม่ดีหรอกอย่าไปเป็นกระดาษเลยอยู่พระพุทธเจ้านี่แหละจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นว่า มีผู้ปฏิบัติธรรมเราอยู่ต้องอยู่7วัน
1: เจ้าค่ะ
0: พอวันที่3แล้วมีโยมคนหนึ่งบอกว่าท่านผมอยู่ไม่ได้แล้วผมไม่ไหวแล้วผมจะกลับบ้านแล้วอันนี้คือจะลาสิกขายังไม่ทันครบ7วันเลยก็จะปะอันนี้คือแบบจิตใจนี่ห่อเหี่ยวละอยากจะกลับบ้านละพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าไม่นะการบริกรรมพรหมจรรย์มันดีนะอธิบายให้เขาฟังนี่คือหน้าที่ของพระอาจารย
1: ์
0: แล้วพูดว่าไม่ไหวอยู่ไม่ได้ยังไงก็จะลาสิกขาตื้อไม่ไหวละก็คือถือว่าลาสิกขาไปก็ถือว่าตายจากการบริกรรมพรหมจรรย์อันนี้คือประการที่3ตายไปส่วนประการที่4ประการที่4นี่คือรักษาหายต่อสู้แล้วบาดเจ็บละไม่ชนะหรอกแต่บาดเจ็บแล้วเขากลับมารักษาหายด้วยรักษาหายก็หมายความว่าพอคิดว่าจะลาสิกขาแต่พอมาพูดคุยละอยู่ก็ได้อยู่ปฏิบัติธรรมต่ออยู่รักษาศีลต่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไม่เลิกสิกขาแต่ก็ยังไม่บรรลุอะไรนะก็อยู่ต่อฟื้นอดทนต่อสู้ฝ่าฟันอันนี้คือจะประเภทที่4ประเภทที่4
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนประเภทที่5ประเภทที่5นี้ก็คือจะบรรลุธรรมคือเขาต่อสู้แล้วก็เอาชนะได้ด้วยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับข้อที่5ประการที่5ในข้อที่75เมื่อสักครู่ที่ว่ามีการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิต เห็นถึงแม้ว่าคนจะแต่งกายไม่เรียบร้อยเราก็มีการสำรวมอินทรีย์แล้วก็สามารถที่จะรักษาจิตไม่ให้มีราคะเสียแทงเสพเสนาสนะสงัดเข้าฌาน1 2 3 4ได้อาสวัคคายานบรรลุธรรมได้นี่คือถือว่าเอาชนะได้ในสงครามนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือจึงเปรียบเทียบเอาไว้พระพุทธเจ้ากับนักบวช5ประเภทนี้คือในข้อที่76มี5ประการ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ใน2นัยยะนี้แล้วทั้งนัยยะข้อที่75และนัยยะข้อที่76เราเห็นได้ว่าเวลาเอาชนะเนี่ยศัตรูของพรหมจรรย์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเพศตรงข้ามแต่เป็นราคะโทสะโมหะที่อยู่ในจิตใจของเราซึ่งมันจะได้รับการกระตุ้นจากผัสสะใดผัสสะหนึ่งซึ่งผัสสะนั้นส่วนมากก็คือจะเป็นเพศตรงข้ามที่จะกระตุ้นให้เกิดราคะได้โทสะด้วยโมหะด้วยทีนี้ผัสสะมันก็ได้ทุกแบบไม่จำเป็นต้องเพศตรงข้ามก็ได้บางครั้งบางคราวอาจจะเป็นเรื่องราวที่ให้เราโกรธคือเรื่องไม่พอใจก็เป็นได้ทีนี้เรามาดูเคสในประการที่5เนี่ยในข้อที่76นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ตะกี้ได้พูดถึงกรณีของท่านพระจุลการซึ่งลาสิกขาไปคือประการที่1กับ2ใช่ไหมคือตายไปในระหว่างการออกรบแล้วก็พยายามจะกลับแต่ว่ายังไม่ทันถึงที่ก็ตายซะระหว่างแต่ว่ากรณีของพระมหาการนี่คือพี่ชายพระพี่ชายนี่บวชมาด้วยศรัทธาคิดว่าจะทำความทุกข์ให้มันสิ้นสุดไปในชาตินี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไปอยู่ป่าช้าการไปอยู่ป่าช้าของท่านนั้นก็ได้รับคำแนะนำจากสัปเหร่อที่ชื่อว่ากาลีบอกว่าต้องออกมาตอนหลังจากยามสุดท้ายยามแรกของราตรีแล้วแล้วก็กลับไปก่อนยามสุดท้ายของราตรีในระหว่างมานั้นก็บอกว่าอย่ากินข้าวมากทำตัวให้เบาแล้วก็พิจารณาถ้ามีซากศพอะไรมาเนี่ยฉันจะส่งให้ท่านพิจารณาได้รับข้อมูลจากสัปเหร่อชื่อกาลีปรากฏว่าท่านก็ปฏิบัติธรรมท่านก็ใคร่ครวญพิจารณาตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาเราก็เจอเคสแบบเดียวกันกับของจุลการนี่เลยนายจุลการแล้วสึกไปแล้วใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: กลับไปเรื่องของตัวเองนายจุลการนี่มีภรรยา2คนนายมัชฌิมิกานี่ลูกคนกลางมีภรรยา4คน
1: โอ้เจ้าค่ะ
0: นายมหาการนี่มีภรรยา8คนนู่นน่ะ
1: โอ้โห
0: เออ
1: 2เท่านะเจ้าค่ะ
0: 2เท่าขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนที่ไปฉันข้าวที่บ้านนายมหาการภิกษุอื่นเนี่ยเขาไปดูแลจัดเสนาสนะภรรยา8คนของพระมหาการซึ่งไม่ได้โอกาสในการที่บอกว่าจะทำเหมือนกับกรณีของพระจุลการที่ได้ลาสิกขาทำไม่ได้เพราะไม่ได้โอกาสพวกเธอเนี่ย8คนก็เลยรุมขอพระพุทธเจ้าตอนที่ฉันได้ประทานเสร็จบอกว่าเนี่ยขอให้พระมหาการอยู่ให้พรได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ว่าพอฉันเสร็จปุ๊บก็จะมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ ็นผู้ที่จะให้พรแล้วคุณเองก็จะกลับกัน
1: เจ้าค่ะ
0: พวกนางเนี่ยก็ขอให้พระมหาการทำหน้าที่นี้พระพุทธเจ้าขออนุญาตคุณใจอนุญาตภิกษุอื่นเขาก็กลับเหลือพระมหาการรูปเดียวพวกภิกษุอื่นเนี่ยโอ้ตายแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบหรือไงเนี่ยว่าทำไมถ้าแบบเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเสร็จเสียแน่นอนเลยเนี่ยพระดีๆแบบนี้อ่ะผมก็แบบพนทนากันพุทธเจ้าบอกเธอไม่รู้หรอว่ามหาการกับจุลการมันต่างกันมากสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงตอนนี้พอภิกษุอื่นก็ออกไปหมดใช่ปะพวกภรรยาเก่า8คนนะคุณใจก็เลยลุมกันเลยว่าจะถอดจีวรพระองค์นี้ให้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ท่านก็กำหนดแล้วกำหนดว่าผู้หญิงเข้ามาอย่างนี้มันจะมาทำอะไรเนาะหลบใช่ไหมหลบเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าไม่ได้มีจิตใจยินดีไม่ได้มีจิตใจยินดีในการกระทำของนางนั้นไม่ให้โอกาสแม้จะโดนจีวรท่านด้วยซ้ำหลบเสร็จปุ๊บท่านเข้าสมาธิเลยคุณใจเข้าสมาธิชั้น1 2 3 4ปุ๊บกำหนดเขาเรียกว่าอากาศธาตุกำหนดอากาศธาตุแล้วก็เหาะขึ้นฟ้าเลยทำลายยอดมณฑลของเรือนนั้นออกมาอยู่กับคณะสงฆ์กำลังเดินทางกลับบ้านกันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกนี่ไงมาแล้วนี่มาแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เอาตัวรอดมาได้คนละอย่างกันคนละอย่างกันจิตของจุลการที่ลาสึกไปเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำถูกน้ำซ้อถูกน้ำซ้อถูกน้ำซ้อนิดหน่อยมันก็โค่นลงแล้ว
1: เจ้าค่ะคือไม่มั่นคงใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องไม่มั่นคงเลยถูกกับภาษานิดหน่อยเขายั่วให้หน่อยเขาแบบจับนั่นนี่หน่อยก็เออยอมอ่านะคือแพ้สงคราม
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่จิตใจของพระมหาการเหมือนภูเขาหินทั้งแดงไม่มีรอยต่อไม่มีช่องอยู่ตรงไหนลมพัดมาทางไหนมันจะไปเสือนอะไรไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจคนละอย่างแล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นได้เพราะไม่มีราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจไง
1: เจ้าค่ะ
0: ที่จะทำให้หวั่นไหวเศร้าหมองไม่มีเอาชนะได้จึงเปรียบเทียบกับนักรบในประการที่5อันนี้คือ2ระยะทั้งข้อ75และ76รวมถึงเคสต่างๆด้วยใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาสาธยายขุดเพชรในพระไตรปิฎกใน2พระสูตรด้วยกันซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านฟังแล้วก็น่าจะ อย่างที่ดิฉันมีความรู้สึกก็คือว่าได้รู้พระธรรมด้วยการเปรียบเทียบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับการครองพรหมจรรย์ในพระภิกษุทั้งหลายซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวอย่างที่เราถ้ามองดีๆเนี่ยก็น่าจะปรับใช้กับชีวิตของเราได้ในเรื่องที่จุดที่พระอาจารย์ย้ำอยู่หลายครั้งก็คือกิเลสทั้งหลายนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มาผัสสะทั้งหลายเนี่ยมันมาสู่ตัวเราแล้วเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของเราโดยเฉพาะเลยที่จะเอาชนะได้นั่นคือสำคัญที่สุดคือสู้กับจิตใจของตัวเองถ้าจิตใจมั่นคงก็จะชนะศัตรูทั้งหลายก็คือเรากามฉันทะทั้งหลายได้หมดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
0: ส่วนในข้อที่71ถึง74เราก็จะมาพูดกันในสัปดาห์หน้าวันนี้เรายกเรื่องสำคัญสำคัญ2พระสูตรในหมวดนี้ขึ้นมาก่อนคือ75และ76 71ถึง74จะมาพูดในคราวหน้าเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปัตตานีจังหวัดปัตตานีแม่น้ำสายบุรีจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล400เตียงโรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษยกระดับบริการสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรักษาพยาบาลขนาด400เตียงโดยกล่าวว่าการลงทุนก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลแห่งนี้เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย1เขตสุขภาพ1จังหวัด1โรงพยาบาลที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากรการบริหารจัดการเตียงและการกระจายบริการเข้าสู่โรงพยาบาลขนาดเล็ก เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลหลักอย่างเป็นรูปธรรมการก่อสร้างอาคารแห่งนี้จะช่วยขยายศักยภาพการรักษาใกล้บ้านและการเป็นแม่ข่ายประจำโซน3ช่วยกระจายภาระการครองเตียงสามารถรองรับการผ่าตัดเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเดิม 6,000 รายเป็น 12,000 รายต่อปีประชาชนในพื้นที่และโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลศรีสะเกษมีกำหนดแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคมปีหน้าณรุ่มอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้
8: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งโดยตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมถึงระบบ e-service นายจ้างและระบบ e-self service ผู้ประกันตนหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับการเลือกตั้งจะเปิดหีบเวลา 8:00 นและปิดหีบเวลา 16:00 นขอให้เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลกรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029562929หรือสายด่วน1506-9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับเสาร์ที่10ตุลาคม2569แรม14ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะ
1: ครับก็พบกันเป็นประจำ ทุกๆวันเช้าจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ6 โมงเช้าข่าวต้นชั่วโมงจะถึง7 โมงเช้า FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงทางเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วย AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ก็รับฟังพวกเราได้รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ครับที่ Facebook ข่าวยามเช้าแล้วก็อีกหนึ่ง Facebook ที่ตอนนี้เราโยกรายการต่างๆมาไลฟ์สดกันในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็วงเล็บแล้วก็เว้นวรร
0: ค
1: ไลฟ์นะครับ LIVE
0: ก็คือถ้าเกิดว่าอยากดูพวกเราไลฟ์สดก็คือต้องเข้าไปที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ไลฟ์ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับแต่ว่าเพจวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันเดิมก็ยังอยู
1: ่ยังอยู
0: ่อันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสาร
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายช่องทางเลยนะคะที่จะติดต่อพวกเราได้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่องทางนี้เพจข่าวยามเช้าของเราตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล
1: ้
0: วแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันเข้ามาได้รัวๆเลยนะคะรวมถึงอย่าลืมนะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเพราะว่าวันนี้เราทั้งคู่หอบกันมาเลย เรียกกันว่าเรียกว่า4คูณ100
1: เออ
0: 4คูณ100ได้มั้ย
1: ของคุณเอวลินอาจจะ4คูณ100ในระยะแบบก็ไกลอยู่นะก็ไกลอยู่ของผม
0: ก็ไกลนะถือเป็นว่าเอาเป็นว่าออกกำลังกายตอนเช้านะคะคุณผู้ชมเนี่ยตื่นขึ้นมา
1: ตื่นก่อนเรา
0: ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฟังเราปุ๊บแต่ว่าพวกเราเนี่ยตื่นแล้วต้องวิ่งด้วย
1: ตื่นแล้วออกกำลังกายด้วย
0: ออกกำลังกาย
1: หลายท่านเช้านี้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับ
0: ค
1: อมเมนต์มาบอกพวกเรากันได้เนอะหลายท่านก่อนหน้านี้เวลาเราจัดรายการเนี่ยก็จะบอกว่าทำตื่นมาทำกับข้าว อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาเตรียมใส่บาตร อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืน
0: เอ๊ะอันนี้จะแสดงว่าแฟนคลับข่าวยามเช้าของเราเนี่ย
1: หลากหลาย
0: มีหลากหลายนะเพราะว่าถ้าจะบอกว่ายังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนไม่น่าจะเป็นช่วงวัยเราแล้วล่ะ
1: นะคะ
0: มาดูกันเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของพยากรณ์อากาศที่เราจะต้องอัปเดตกันทุกวันเมื่อเช้าที่เราวิ่งมาเนี่ยอาจจะไม่ทันเห็นหมอกสักเท่าไหร่แต่ดิฉันว่าหมอกจางๆหรือควันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือหมอกแหละนะคะกรมอุตุนะคะถามว่าตอนนี้สภาพอากาศของเราเป็นไงบ้างก็เริ่มใกล้จะหนาวแล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักก็ยังต้องรับมือเช่นเคยนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เตือนรับมือน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักทั่วไทยด้วยนะคะวันที่10ถึง11ตุลาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์นี้แหละ
0: ถูกต้องค่ะก็เสาร์อาทิตย์นะบางคนอยากจะออกจากบ้านก็อย่าลืมดูสภาพอากาศกันด้วยแล้วก็เข้าไปดูการพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะ
1: ค
0: ือจะบอกว่าทางกรมอุตุเนี่ยให้เตือนรับมือน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักทั่วไทยวันที่10จนถึง11ตุลาคมจะอิทธิพลมวลอากาศเย็นระลอกที่2นะคะขณะที่กรุงเทพมหานครมีฝนปานกลางช่วงการประชุม IMF พอดีทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้บอกว่าในช่วงวันที่9ที่ผ่านมาถึงวันที่13ตุลาคมนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ยังต้องเตรียมรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ถามว่าระลอกแรกอยู่ไหนดิฉันยังไม่ได้สัมผัสเลยระลอกที่2จะมาแล้วอ่ะมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกนะคะด้วยมวลอากาศเย็นเนี่ยจะผลักดันความชื้นเข้ามาจากอ่าวตั้งเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นต้นไปเลยจนถึงวันที่13อย่างที่บอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นอันนี้ภาคอีสานตอนล่างฝนเพิ่มขึ้นนะจากนั้นในช่วงวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้กลุ่มฝนเนี่ยจะขยายกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเลยก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับการประชุม IMF นะคะก็คาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก็จะค่อยๆลดลงไปแล้วก็หมดลงไปในช่วง13ถึง15ตุลาค
1: ม
0: โดยทางกรมอุตุเนี่ยก็ได้ประสานข้อมูลกทม.แล้วก็กรมชลประทานเรียบร้อยแล้วในการเร่งพร่องระบายน้ำล่วงหน้านะคะทีนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชุมร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีในการเฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักก็คือภาคตะวันออกบ้านดิฉันเองรวมถึงจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกด้วยเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามีมวลน้ำคือนครนายกกับปราจีนเนี่ยจะมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำ รู้กันอยู่เนาะว่านครนายกนะคะก็จะเป็นโซนที่อาจจะเป็นทุ่งรับน้ำนิดนึงเนาะแล้วก็ระวังให้ฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรก็อยากจะให้ประชาชนที่ปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกเนี่ยติดตามข
1: ่
0: าวสารเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับมือน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ด้วยค่ะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับล่าสุดมาตี5ที่ผ่านมาเขาระบุเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนี่แหละถึง13ตุลาคมอันนี้เขามีระบุเบื้องต้นในวันนี้คือวันที่10เนอะอาจจะต้องเฝ้าระวังทั่วไทยกันสักนิดนึงวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ฝนจะเยอะมากนะก็คือเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้น11ตุลาคมก็เป็นเหนือตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ถึง13ก็สอดคล้องกับที่พี่ไออ่านเมื่อสักครู่12 13ภาคอื่นฝนจะเริ่มลดลงแล้วแต่ภาคใต้จะต้องเฝ้าระวังกัน12ถึง13ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็คลื่นลมนะเผื่อพี่น้องคนไหนเดินเรือเนิบขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตรวจสอบเส้นทางก่อนนะครับแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือช่วงที่มีบริเวณฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับ
0: พอบอกว่าฝนจะตกเสาร์อาทิตย์นี้อย่างหนักหน่วงเนี่ยดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหม
1: นึกถึงอะไรครับ
0: ผ้า
1: เนี่ยผมแบกผ้ามา
0: ใช่ดิฉันเห็นผ้า
1: ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ในไลฟ์สดเห็นหรือว่าผมแบกผ้า
0: ดิฉันเห็นผ้าคุณ
1: เดี๋ยวพอเสร็จเนี่ยเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวไปซักผ้าหน่อย
0: ต้องรีบซักผ้ากันนะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องรีบซักผ้านะอ่ะอัปเดตฝนกันนิดนึงค่ะ
1: วันนี้ฝนต้องบอกว่าวันนี้กทมปริมณฑลฝน 80% ของพื้นที่นะครับเยอะสุดในประเทศเลยวันนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังกันสักนิดนึงฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงนะฝนตกหนักคือสอดคล้องกับทางท่านรักษาการอธิบดีกรมอุตุบอกแล้วว่าคือฝนอาจจะไม่ได้มาแบบตกหนักนะแต่คือก็มาแบบตกมาเรื่อยๆนะครับ 80% ของพื้นที่ส่วนในส่วนของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก 70% ของพื้นที่ส่วนที่เหลือครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ 60% ของพื้นที่นะครับทีนี้ในทุกๆวันเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนอะจะเป็นประธานในการประชุมพูดง่ายๆคือประชุมเรื่องน้ำท่วมเอางี้ดีกว่าคือชื่อศูนย์อาจจะยาวเนอะคือประชุมเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมาคอยดูว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในประเทศเป็นยังไงจะต้องเตรียมพร้อมยังไงช่วยเหลือเยียวยายังไงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอันนี้ของเมื่อวานคือเขาจะประชุมทุกเช้าเนอะประมาณ 9:00 น 10:00 นอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการประชุมเขาก็ท่านนายกก็บอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันคลี่คลายลงแล้วแล้วก็ให้เร่งทำการบิ๊กคลีนนิ่งหน่อยเนอะจัดการจัดเก็บขยะอะไรต่างๆนานาพื้นที่ใดที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มก็ให้ร้องขอมาตามความจำเป็นของสถานการณ์ทีนี้ท่านนายกก็กำชับเหมือนกันในส่วนของภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าแม้ว่าปริมาณฝนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่าตุลาถึงธันวาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ปริมาณน้ำมากโดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้นะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและจากการประเมินฝนสูงสุดก่อนหน้านี้เนี่ยสุราษฎร์ธานี91มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ในส่วนของกทมปริมณฑลก็จับตาอยู่เหมือนกันคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็บางส่วนทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือฝั่งโซนของติดริมแม่น้ำโขงอาจจะต้องเฝ้าระวังสักนิดนึงส่วนการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงเหลือ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ตอนแรกเขาคาดการว่าน่าจะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้ลดลงแล้วแสดงว่าสัญญาณของน้ำเหนือเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็สถานการณ์ในน้ำในแม่น้ำสายหลักเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ทางกรมชลประทานเนี่ยบริหารจัดการได้ส่วนลุ่มน้ำหนึ่งที่ต้องเฝ้ากันก็คือบางปะกงเขาบอกว่าต้องเฝ้าระวังกันเนื่องจากว่ารับมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกที่จะไหลสู่ฉะเชิงเทราเขามีการหน่วงน้ำไว้บริเวณเหนือเขื่อนคลองสียัดแล้วก็เขื่อนนฤบดินทร์จินดาแล้วก็เขื่อนขุนด่านประกันชนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระดมเพื่อที่จะผลักดันน้ำเนี่ยเร่งระบายน้ำบริเวณปลายแม่น้ำบางปะกงขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ83ของความจุรวมนะครับเขื่อนป่าซาเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนหนองปลาไหลเนี่ยปริมาณน้ำยังเต็มศักยภาพในการกักเก็บเนอะแต่ว่ายังคงต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ทางด้านของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ชี ี้แจงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการรับเงินเยียวยาให้กับประชาชนด้วยรวมถึงเกษตรกรแล้วก็ชาวสวนผลไม้ให้ชัดเจนเลยว่ามีเงื่อนไขอะไรนะคะใครเข้าเกณฑ์บ้างที่จะได้รับการเยียวยาในครั้งนี
1: ้
0: พร้อมขอให้เกษตรกรเนี่ยขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องด้วยเพื่อส่งข้อมูลให้กับปภ.ดำเนินการจ่ายเงินอย่างรวดเร็วถ้าเกิดว่าเราพูดง่ายถ้าเราดำเนินการช้าปภ.เขาก็ทำเรื่องให้เราได้ไม่ทันท่วงทีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยทนายนายกเนี่ยก็ยังได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านของกินของใช้พูดง่ายๆสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะว่าหนึ่งล่ะมันจะขาดแคลนสองล่ะมันจะมีการฉกฉวยในเรื่องของราคาไหมแล้วก็คุณภาพด้วยนะคะในการคือพูดง่ายก็คือตอนนี้มีการประสานเครือข่ายผู้ประกอบห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็จัดเตรียมศูนย์สนับสนุนการกระจายอาหารแล้วก็วัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือว่าระดับภาคนะเพื่อรองรับกรณีที่เส้นทางการเดินทางเนี่ยมันถูกตัดขาดนะบางเส้นทางเนี่ยถนนถูกตัดขาดเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่ว
1: ม
0: มันก็ไม่สามารถขนส่งอาหารได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีการเตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่นะก็มีการประสานทั้งไม่ว่าจะเป็นห้างค้าปลีกค้าใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็ตลาดกลางด้วยผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ผู้ประกอบธุรกิจอาหารฟาร์มผลิตสินค้าเกษตรนะคะเป็นการกระจายอาหารแล้วก็วัตถุดิบรวมถึงเครื่องนุ่งห่มแล้วก็สินค้าจำเป็นหลากหลายช่องทางเลยทีนี้ท่านนายกก็บอกนะคะว่าแนวทางของทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ในการนำสินค้า Second Brand หรือว่า House Brand ที่มีราคาต่ำกว่าสินค้าทั่วไปมาลดราคาแล้วก็เพื่อเป็นการลด

0: ไม่มีใครได้เงินกันสักทีนะคะก็ถ้าเกิดว่ารายวันใครส่งได้ก่อนส่งเลยก็จะทำให้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันทีแล้วก็แก้ไขปัญหาคอขวดด้วยไม่ใช่เดี๋ยวมันจะมาอังกันนะช่วงปลายเดือนนะคะเพื่อให้เงินเนี่ยถึงได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
1: ครับผมขนาดเดียวกันเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยขอมาดูเรื่องเงินไหนๆก็พูดถึงเรื่องเงินเยียวยา
0: ได้เลย
1: เพราะว่าทางปภ.กับออมสินเองเนี่ยทยอยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมไปแล้วเบื้องต้นข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วง4 ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเดี๋ยวอัปเดตตัวเลขกันสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจากเดิมเนี่ยไม่เพียงกี่จังหวัดเนอะแต่ว่าพอรอบเย็นเมื่อวานนี้เพิ่มแล้วเป็น26 จังหวัดกว่า 39,329 ครัวเรือนนะครับอันนี้เป็นการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงปี69นี้ตามมติครม.เนอะช่วง1 ทุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับปภ.และธนาคารออมสินโอนไปแล้ว26 จังหวัดเงินประมาณโอ้โห300ขออภัย346ล้าน
0: 300กว่าล้านเลยเหรอเกือบ350 ล้านเลยนะ
1: เนี่ย 39,329 ครัวเรือนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรก็บอกว่ามีครัวเรือนที่รับการโอนเงินไปแล้ว 3,000 จาก9กระโดดจาก 3,400 ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เป็น 35,845 ครัวเรือนตามนโยบายของท่านนายกอนุทินนะครับเขาบอกว่านโยบายก็คือ first come first serve ก็คือรีบคือจังหวัดไหนที่สามารถรวบรวมข้อมูลของการของการที่ทางผู้ประสบภัยเนี่ยยื่นทั้งผ่านทางระบบแอปทางรัฐแล้วก็ผ่านทางหน่วยงานท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วพอรวบรวมข้อมูลส่งให้ออมสินก็รีบเร่งดำเนินการในการโอนเลยนะครับซึ่งก็ทางปภ.เองก็บอกว่าขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดที่เร่งกระบวนการตามที่ปภ.เนี่ยได้ประสานมานะครับเบื้องต้นในการเยียวยาเนี่ยก็จะมีครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็อัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทอย่าง 5,000 บาทนี่ก็คืออาจจะเป็นน้ำล้อมบ้านนะครับก็จะได้ 5,000 บาทแต่ถ้าเป็นแบบว่าโอ้ท่วมเข้าไปในบ้านค้างกี่วันอะไรก็แล้วแต่ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ทางปภ.ก็ขอกำชับมาทางจังหวัดเนอะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไงให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเนอะผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ผูกเนี่ยก็ให้ติดต่อธนาคารอะไรก็ได้นะครับเพื่อดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้การโอนเงินเนี่ยติดขัดนะ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของเงินทองมาถึงเรื่องของปากท้องกันบ้างดีกว่านะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดแล้วช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องชุมชนในกรุงเทพมหานครนะคะก่อนขยายจุดจำหน่ายทั่วประเทศเลยทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในได้บอกนะคะว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะมีการเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้นะคะในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าสินค้าจำเป็นเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนค่ะโดยประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในนั่นเองสำหรับการขยายมาตรการการช่วยเหลือในทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็เตรียมเสนอของงบกลางวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีการประชุมในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยโดยจะมีการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าราคาเคลื่อนที่ให้กับประชาชนที่เข้าถึงพื้นที่ในพื้นที่ที่เข้าถึงภัยเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงเลยโดยจะมีการมอบหมายให้ต่างจังหวัดเนี่ยมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อมีการรับสรรงบประมาณด้วยทั้งนี้กรมการค้าภายในก็จะติดตามสถานการณ์ปริมาณแล้วก็สินค้าราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนะคะก็พูดง่ายว่าอยากที่จะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยทำยังไงก็ได้ให้ราคาสินค้านั้นน่ะถูกลงแล้วก็ยังมีคุณภาพอยู่นะคะเพื่อทำให้มีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนน้อยที่สุดนะคะ
1: เรื่องของสินค้าเขาจับตาเรื่องของทั้งผักเนอะแล้วก็ไข่ไก
0: ่ค่ะ
1: นะแต่ว่าก็เขาจะมีทางพาณิชย์เองเขาก็จะมีโครงการต่างๆที่ออกมาช่วยเยอะแยะมากมาย
0: ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกินเจแล้วด้วยไหมน้องต้นก
1: ิน
0: เจ
1: วันนี้กินเจต้นไม่ได้กิน
0: หรอพี่กินมังสวิรัติอย่างน้อยก็ขอไข่หน่อยขอไข่ต้มขออะไรนิดนึงเพราะว่าพอช่วงนี้มันอาจจะอย่างในกรณีที่

0: ่หลายๆบ้านที่หรือว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยอยากกินมังสวิรัติอยากกินเจแต่ว่าน้ำท่วมก็อาจจะหายากหน่อย
1: อาจจะหายากเรื่องของอาหารนะไหนๆก็ยังอยู่น้ำท่วมเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงเรื่องของภัยที่มาจากน้ำท่วมนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้ทางข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าการจมน้ำกับการไฟดูดเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยนะในการฆ่าชีวิตประชาชนในทั่วในช่วงที่น้ำท่วมและแม้หลังน้ำลดเองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแบบนี้กันอยู่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะเขาบอกว่าน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย21จังหวัดมีผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ย70รายเลยนะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดสาเหตุหลักๆเนี่ยการเสียชีวิตมากกว่า2ใน3เนี่ยเกิดจากการจมน้ำและพัดตกน้ำสูงถึง48รายรองลงมาคือไฟฟ้าช็อต17รายพอเจาะลึกเฉพาะการเสียชีวิตในเหตุจมน้ำและไฟฟ้าช็อตเนี่ย61รายเนี่ยเป็นเพศชายมากถึง48รายหญิง13รายและส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาเลยบอกว่าให้เฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งเรื่องของจมน้ำกับไฟดูดบางทีเราเดินลุยน้ำแล้วก็มันจะมีจุดไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือว่าอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะลงน้ำไปลุยหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีจุดไฟรั่วทำให้เกิดไฟดูดได้หรือแม้กระทั่งลุยน้ำที่แม้ว่าอุ้ยน้ำมันแค่ระดับอกหรืออะไรยังสามารถดูได้แต่กระแสน้ำหรืออะไรแบบนี้นะนะครับยังไงต้องเฝ้าระวังกันสักนิดนึงแล้วก็เขาบอกว่าหลังน้ำลดก็ยังต้องเฝ้าระวังเนอะกลับบ้านแล้วก็ต้องปลอดภัยวางแผนให้ดีเขาบอกว่าถ้าจะกลับเข้าบ้านในช่วงหลังน้ำลดเนี่ยให้เข้าในช่วงกลางวันและช่วงที่ฝนไม่ตกเข้าไปตอนที่น้ำหรือพื้นมันเริ่มแห้งแล้วหลีกเลี่ยงการเข้าไปคนเดียวเดี๋ยวพอเข้าไปแล้วเดี๋ยวเป็นอะไรไปในบ้านก็คือเดี๋ยวไม่มีใครทราบแล้วก็ห้ามเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเนอะตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนว่าเอ้ยสวิตช์หรือไฟหรืออะไรมันพร้อมใช้งานไหมนะครับอย่าห้ามเปิดสวิตช์หรือเสียบปลั๊กเด็ดขาดถ้ายังเปียกชื้นนะครับป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรสวมถึงมือยางรองเท้าบูทหน้ากากอนามัยแล้วก็ขณะทำความสะอาดบ้านด้วยเนอะเพราะว่าทั้งฝุ่นเนอะโครนหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีมันเป็นฝุ่นละอองฝอยที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าด้วยนะครับแล้วก็เฝ้าระวังพวกแผลติดเชื้อเนอะเศษแก้วตะปูอะไรต่างๆนานาสัตว์มีพิษที
0: ่อ
1: าจ
0: จะซ่อน
1: อยู่นะต้องเฝ้าระวังกันด้วยอันนี้คือภัยอย่างนึงจากน้ำท่วมนะครับ
0: หนึ่งที่อยากให้เฝ้าระวังนั่นก็คือเรื่องของเชื้อรา
1: เ
0: วลาที่น้ำท่วมอ่ะตามฝาผนังบ้านหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ในบ้านหมอนเหมือนหมอนเน่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ดมเข้าไปเนื้อบางทีมันก็ไม่รู้
0: บางทีนี่คือต้องโอ้โหมีการบิ๊กคลีนนิ่งกันอย่างใหญ่โตเลยนะคะก็ต้องดูกันหลังน้ำรถนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
1: อ
0: ันเดี๋ยวมาขอดู
1: คอมเมนต์
0: กันสักนิดนึงมีใครบ้างสุขสันต์วันเกิด10ตุลาคมผอ.นุ้ยคุณประกิตขอสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะม
1: ี
0: คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะอ่ะมีใครอีกบ้างคุณทิพวรรณสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมคอมเมนต์ไหลไวสักนิดนึงขออภัยนะครับคอมเมนต์ในช่วงแรกๆเนี่ยไหลขึ้นไปเร็วมากแล้วขออภัยจริงนะครับมีพี่วันดีนะครับนมัสการพระรุ่งขติยะนะครับพี่นพพรนะครับพี่ทิพวรรณนะครับพี่รามพี่กิติมาส่วนใหญ่เนี่ยช่วงแรกๆจะเป็นสวัสดีค่ะมาอะไรเหมือนมารายงานตัวก่อนเนอะ
0: เช็คอิน
1: พี่ทองใสนะครับพ
0: ี่
1: ทองใสพี่กิติมาบอกแชร์แล้วนะครับพี่สงคเนพี่ราตรีพี่อัชราบอกว่าวันเสาร์พัดผ่อนคลายกันทุกท่านนะคะ
0: ค่ะ
1: พี่ยอดชูชาติสวัสดีครับมีใครอีกบ้างครับ
0: คุณกิติมาสวัสดีน้องๆข่าวยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคนคุณรวมจันทร์สิริข่าวยามเช้าชมทุกวันทันข่าวทันสังคมครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: มีพี่ไก่เกศสยองพี่บังออนพี่ผู้ใหญ่บำรุงสวัสดีข่าวยามเช้านะครับพี่สมจิตฟังอยู่วันพุธพิสัยขอบคุณครับพี่เขมิกาอยู่เขาชะกันสระแก้วสวัสดีครับ
0: พี่มาลีบอกว่าไม่ว่าเกิดภัยธรรมชาติอะไรของที่ขายเป็นต้องขึ้นราคาค่ะนี่ไงทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะเขาก็ต้องมีการมาควบคุมนะคะมีทงฟ้าแล้วนะ
1: แต่คือมันก็เป็นไปตามอุปสงค์อุปทานเนอะของกลไกการตลาดแต่ว่าบางทีก็ขึ้นจนแบบมันเกินกว่าราคาที่เขากำหนดไว้สักนิดนึงนะ
0: คุณพงษ์ชยาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าพร้อมทีมงานทุกท่านฟังทุกวันนครปฐมอากาศครึ้มแต่ว่าฝนไม่ตกครับยินดีด้วยที่ฝนไม่ตกนะคะซักผ้าได้แล้วตอนนี
1: ้
0: พาคุณต้นไปซักผ้าที่นครปฐมได้สินะฝนไม่ตก
1: ผมลุ้นอยู่เนี่ยว่า 7:00 นอย่าเพิ่งตกลงมานะ
0: ตกแน่นอนห้วยขวางยังไงก็ตกละคุณนะ
1: พี่คมสันนะครับพี่ทองพูนนะครับ ที่ชีวินพยาวฝนไม่ตกเนอะหมอกลงเริ่มหนาวแล้วนะ
0: เนี่ยยโสธรบอกว่าหนาวแล้วนะคุณธนพรบอกว่ายโสธรค่ะหนาวแล้วเช้าๆมีหมอกจ้าโอ้โห
1: ขอบคุณครับกินมังเช่นกันพี่มาลีไม่เข่งเกินไปไม่ลำบากใจดีค่ะ
0: ใช่ค่ะเอาที่เราไหวนะคะเพื่อสุขภาพด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ตอนนี้ตาแดงร้อยกว่าแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี
0: ้
1: คึกคืนกันตอนเช้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แต่ไม่ได้ไปไหนไม่ต้องอย่าเพิ่งหนีไปไหนเพิ่งปิดนะครับเดี๋ยวมีตีคองร้องข่าววันนี้คุณพฤกษ์แก้วพิบูลจะมามีข่าวน่าสนใจให้เราฟังกันเด
0: ี๋
1: ยวไปฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวกริปเพนเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่ง JAS 39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่งเพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินโซโล่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพน จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมาย Crippen Order Golden Patch อันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39 Crippen พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครต่อกันที่ข่าวต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดร้อยเอ็ดจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณของพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งในการพระราชทานบ้านในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรพร้อมทั้งติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวและพบครับว่าบ้านพักอาศัยเดิมมีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมครั้นเมื่อทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้ครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านทรงมีพระราชวินิจฉัยพระราชทานแก่ครอบครัวเพื่อจะเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่ครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้จะเป็นทั้งที่พักพิงอันอบอุ่นและหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถตั้งต้นชีวิตใหม่และก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับนายกรัฐมนตรียินดีไทย UAE เจรจาสำเร็จปูทางสินค้าไทยบุกตลาดตะวันออกกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอัลเซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ครับในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อจะรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่านะครับจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ครับซึ่งตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการค้าขยายไปยังตลาดของภูมิภาคตะวันออกกลางครับโดยท่านนายกครับสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยและ UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขณะที่ในฝากฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ UAE ครับก็ยืนยันการเป็นหุ้นส่วนสำคัญของไทยในการจะเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและจะมีการขยายการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้ง2ประเทศครับทั้งนี้ครับนายกยืนยันนะครับว่าไทยเราพร้อมผลักดันความตกลงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและพี่น้องประชาชนชาวไทยครับโดยนี่จะถือเป็นความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงความเป็นหุ้นส่วนการค้า ซึ่งก็มั่นใจนะครับว่าไทยเราจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีระหว่างไทยเองกับประเทศอื่นๆในอนาคตครับจากเรื่องของการค้าการลงทุนมาดูกันที่การช่วยเหลือน้ำท่วมกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยพื้นที่น้ำท่วมหนักต่อเนื่องกำชับผู้ว่าส่งรายชื่อรับเงินเยียวยารายวันให้เงินถึงมือโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกครับได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกก็ย้ำนะครับว่าอย่าให้ภาพรวมสถานการณ์ที่ดีขึ้นนั้นไปบดบังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่ในตอนนี้ครับและขอให้เน้นครับการรายงานพื้นที่ชุมชนที่ยังได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและพี่น้องในต่างจังหวัดเพื่อจะเร่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความจำเป็นส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ขอให้มีการเร่งจัดเก็บขยะและดำเนินการทำความสะอาดครั้งใหญ่ก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงครับและหากพื้นที่ไหนต้องการกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมก็ให้ร้องขอตามความจำเป็นของสถานการณ์นายกครับยังกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะตอนนี้ในพื้นที่ของภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกด้านแม้ว่าปริมาณฝนที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเนื่องจากในช่วงเดือนนี้ครับตุลาคมไปจนถึงธันวาคมนั้นเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมากจึงต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องด้านสินค้าอุปโภคบริโภคครับก็ได้มีการเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมโดยประสานเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานครับดำเนินต่อเนื่องพร้อมจะเตรียมศูนย์สนับสนุนและกระจายอาหารกับวัตถุดิบทั้งระดับของจังหวัดและในระดับภาครองรับครับในกรณีที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดเพราะมีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่มีแหล่งผลิตสินค้าเพื่อจะเป็นการเพิ่มทางเลือกสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนและสำหรับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับก็ให้ผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นชี้แจงเรื่องของเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาแก่พี่น้องประชาชนและพี่น้องชาวเกษตรกรให้ชัดเจนนะครับพร้อมขอให้เกษตรกรครับขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องครับเพื่อที่ว่าจะส่งต่อข้อมูลให้ปภ.ในการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปโดยเร็วนั่นเองล่ะครับนอกจากนี้ครับยังกำชับเพิ่มเติมกับผู้ว่านะครับให้รวบรวมและส่งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาให้เป็นรายวันไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดครับมาเป็นรายวันได้เลยเพื่อให้สามารถจะทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วเร่งแก้ไขปัญหาคอขวดและลดระยะเวลาในทุกขั้นตอนเพื่อจะให้เงินนั้นไปถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยน้ำท่วมนะครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบจับมือตำรวจกรุงเทพมหานครและคมนาคมระดมรถยก27คันเร่งช่วยรถจมน้ำเคหะร่มเกล้าย้ำเคลื่อนย้ายปลอดภัยลดภาระผู้ประสบภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นกันว่าสคบครับให้เดินหน้าเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับโดยท่านรัฐมนตรีครับสั่งการให้สคบนั้นมีการบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีล่าสุดครับมีการปล่อยแถวขบวนรถยกหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อปล่อยรถยกครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างหรือว่าจอดจมน้ำในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ของสน.ร่มเกล้าจำนวนราว34คันครับโดยครับเรื่องนี้ได้รับความร่วมมือการสนับสนุนรถยกกว่า27คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อจะลดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เป็นการเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกการจราจรครับโดยพี่น้องประชาชนสามารถจะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีนะครับย้ำว่าฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจรที่เลข4ตัว1197ย้ำว่า1197ครับนอกจากนี้ครับยังได้กำชับให้สคบนั้นเข้าไปดูแลและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมในทุกมิติเพื่อจะลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายและการซ่อมแซมรถมีการประสานครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะกำกับดูแลการให้บริการรถยกรถลากให้คิดราคานั้นอย่างเป็นธรรมประสานสมาคมอู่กลางการประกันภัยเพื่อจะประเมินราคาซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมจัดหาส่วนลดอะไหล่แท้และการรับประกันในส่วนของด้านประกันภัยและสินเชื่อครับสคบเองก็ช่วยประสานงานเรื่องการเคลมประกันภัยให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงประสานสถาบันการเงินในการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาการชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูครับตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนั่นเองครับจากเรื่องของน้ำท่วมครับไปดูกันที่โครงการคัดตัวเตรียมทหารกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยดีอีเปิดโครงการคัดตัวเตรียมทหารพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับหรือว่ากระทรวงดีอีครับก็เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคัดตัวเตรียมทหารโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับโรงเรียนดาวนายร้อยและโรงเรียนซีนิตจัดขึ้นครับซึ่งโครงการนี้ครับเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3ถึงมัธยมมาศึกษาปีที่6ครับคือม.3ถึงม.6ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นจะศึกษาต่อในสายอาชีพทหารและตำรวจครับได้เข้ามาทดสอบความรู้และประเมินศักยภาพของตนเองผ่านกระบวนการทดสอบที่ได้มาตรฐานซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยให้กับเยาวชนสามารถจะค้นพบจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อจะนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการฝึกฝนร่างกายและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันในอนาคตได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับซึ่งโครงการนี้ครับก็มีนักเรียนชั้นม.3ถึงม.6ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการครับและขณะนี้ครับกระทรวงดีอีก็มีโครงการ THAI Passport ซึ่งผู้ปกครองนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมัครให้กับบุตรหลานนะครับสามารถจะช่วยให้กับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนครับนำมาช่วยในเรื่องของการศึกษาซึ่งโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดีอีครับก็มีให้เลือกกว่า30โมเดลและยังมีคอร์สในการเรียนรู้พร้อมใบประกาศนียบัตรเพื่อจะนำไปแสดงในผลการเรียนของผู้ที่กำลังศึกษาได้ด้วยนั่นเองล่ะครับและปิดท้ายครับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับงานที่กำลังจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันจากนี้แล้วล่ะครับ IMF ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group ในจังหวะที่เหมาะสมสะท้อนบทบาทเอเชียแปซิฟิกที่เติบโตขึ้นบนเวทีเศรษฐกิจโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่านางคริสตาลีนาโกเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อว่า IMF ได้กล่าวในงาน Fourth Global CEO Conference ถึงการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meetingซึ่งประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับในอีก2วันข้างหน้าวันจันทร์นี้แล้วนะครับว่าการที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยครับท่ามกลางบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจโลกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและนับตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งล่าสุดย้อนไปเมื่อปี2534บทบาทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเศรษฐกิจโลกก็ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ25ไปเป็นร้อยละ43ของ GDP โลกเลยครับสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเอเชียแปซิฟิกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นเป็นผลจากการขยายตัวของการค้าการลงทุนและภาคการผลิต ตลอดจนการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าโลกส่งผลให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านการลงทุนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับอีกเพียงแค่2วันนะครับวันจันทร์นี้แล้วนะครับสำหรับในการประชุมนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อน

0: 6นาฬิกากับอีก51นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะก่อนหน้าที่เราจะปิดเบรกไปนะคะพูดถึงเรื่องเงินทองก็มาเปิดเบรกด้วยเรื่องเงินทองอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะให้มาฟังทางนี้เลยนะธนาคารออมสินชวนคุณนะคะหลายๆคนเลยเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นบกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยมีอัตราดอกเบี้ยแบบแฟลตเรทนะคะ 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate นะคะ 16.20% ต่อปีซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนหรือว่าเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะสามารถลงทะเบียนสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th แล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปเนี่ยลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้แล้วสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าโทรได้ที่ GSB Contact Center 1115ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะและอย่างที่บอกกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนเท่าที่ไหวนะเพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองค่ะ
0: ครับผมก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายเนอะที่ต้องการแบบยอดขายหรืออะไรต่างๆลองดูอันนี้กันนะ
1: QR มหาเฮง Xนกกระซิบค่ะ
0: ครับผมอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องเงินทองเดี๋ยวในวันจันทร์นี้แล้วจะมีการประชุมระดับโลกเนื้อ IMF World Bank 2026ซึ่งต้องบอกว่าไทยเรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกรอบนึงก่อนหน้านี้หลายๆปีที่ผ่านมาน่าจะปี2534มั้งถ้าจำปีไม่ผิดนะเราเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้มาแล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหหลายๆหน่วยงานเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่โดยทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับรัฐมนตรีว่าการส่งการคลังเองเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปเช็คสถานที่เนอะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปดูว่าความพร้อมอะไรถึงไหนยังไงซึ่งท่านบอกว่าไทยเราเองเนี่ยแล้วก็ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยพร้อมแล้วนะเต็มรูปแบบทุกมิติส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการในการจัดประชุมในครั้งนี้จะมีขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาการเตรียมการเนี่ยไม่ได้เตรียมกันแค่1เดือน2เดือนนะเขาเตรียมกันมา3ปีนะทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันยกระดับการบริหารจัดการทั้งเรื่องของสถานที่โครงสร้างพื้นฐานคือพวกตึกถนนหนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและระบบถ่ายทอดสดที่เป็นมาตรฐานระดับเวิร์คคลาสเลยนะเทียบกับมหกรรมฟุตบอลโลกเลยนะภายใต้การควบคุมของทีมงานระดับเชี่ยวชาญระดับเดียวกับเวที World Economic Forum ของเมืองดาวอสว
1: ่
0: าควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่มีจุดตรวจค้นด้วยเอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์การเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดการดูแลความปลอดภัย24ชั่วโมงแล้วก็ครอบคุมทั้งสถานที่การจัดประชุมที่พักโรงแรมเพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศเยอะมากนะครับไม่ได้มาแค่191คนนะมากันจาก191ประเทศคือ1ประเทศเนี่ยโอ้โหมากันเยอะทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารของประเทศนั้นกระทรวงการคลังของประเทศนั้นมากันพรึบซึ่งไทยเราเองเนี่ยพร้อมในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยในมาตรฐานสากลเนื้อตกแต่งพื้นที่ต่างๆเขาเอาผ้าไทยจาก28ชุมชนมาใช้ตกแต่งพื้นที่แล้วมีการนี่อาหารไทยมัน
1: สำคัญนะ
0: อาหารต้อนรับอาหารเครื่องดื่มที่นำวัตถุดิบจากสินค้า GI มาเนี่ยแหละแล้วก็การจัดแสดงนิทรรศการ Royal Thai Pavilion เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยนะแล้วก็มีความพร้อมในการแสดงนวัตกรรมทางด้านการเงินดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกและขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนั่นเองนะครับ
1: มาดูรายละเอียดกิจกรรมในช่วงการประชุม IMFWorld Bank 2026กันดีกว่าอันดับแรกเลยพิธีเปิดคือหลายๆคนสับสนไงตกลงวันไหน
0: ว
1: ัน
0: ไหนเปิดวันไหน
1: พิธีเปิด Thailand Pavilion วันที่12ตุลาคมก็คือวันจันทร์นี
0: ้
1: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะมีการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการแสดงเอก อัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมถึงการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนเงินระหว่างประเทศนะคะวันที่16ตุลาคมก็คือพูดง่ายๆว่าจัดประชุมจริงๆเลยเนี่ยก็คือวันที่16ตุลาซึ่งในช่วงของการประชุมนะคะไทยได้จัดเตรียมกิจกรรมระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะครอบคลุม4เสาหลักไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงแล้วก็ยืดหยุ่นรวมไปถึงโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งหลายขั้วอย่างที่เรารู้กันเลยการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้สำคัญมากรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนั่นเองค่ะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารการประชุมกันได้ทุกๆช่วงของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะรายงานให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับอ่ะทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันเพราะว่าเป็นเรื่องข่าวดีของกรุงเทพมหานครเขาคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกนะปี2026ไม่ได้จัดกันเองนะครับแต่นี่เป็นผลโหวตจากทางด้าน Condé Nast Traveler 2026 UK Leader Choice Award นี่เป็นผู้อ่านของทางสหราชอาณาจักรนะเขาสำรวจ290,000กว่าคนเขาโหวตเราเป็นที่1คะแนน 97.68 คะแนนตามด้วยปารีสของฝรั่งเศสแล้วก็อิสตันบูลตามมาอันดับ2และอันดับ3
1: โอ้โหนะนี่เราเนี่ยชนะปารีสเลยเหรอ อันดับ1 สำหรับเมืองที่ดีที่สุดในโลกเลยเหรอเนี่ย
0: นะ
1: กรุงเทพมหานครของเราแน่นอนว่าจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกได้ตลอดไปหรือว่ายังไงเนี่ยก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องขึ้นอยู่กับการบริหารด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมที่ตอนนี้รัฐบาลก็กำลังช่วยกันบริหารจัดการด้วยค่ะ
0: ครับผมอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับกับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.